0: 广播涵盖更广，
1: 不同的语言传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
3: 奉陪爱心爬山云南，为了比亚摩干带铁心，放好感动内容发电，为了高山美。
4: ผู้ขยายเสียงภาษาดินหันมาเดี๋ยวบินยำเอากำไดผีเสียงฟังเขาการล้มในนกพระเดียดเวลาเขาสั้นไหม
5: ผู้ฟังต่างหลายเข้าในเขาสั้นไหมบอกนี้ที่เพียงนี้มีสิจินพินสุนหันตาอานุทินผู้บินจงรีพระเดียดไทยสิจินพินสุนหันตาคงมากไหนผู้บินเศร้าเสียงพระเดียดคันเย็นปีนี้เฮงไปไปอ้อนจองกันสั่งเตียงวาทุยินนานีกับบันไปด้วยด้ําเหมือนเวินเส้นเห่าหางคาดปิ่นยากําจอยกงซือผู้กุ้นกุนนึงต่างมาฝ่ายไปทําการเจินกงซือนั่นจานอกันไหมผมโจบอกเขากันนําเหือจับประกามาตกตื่นสั่งเตียงยาฮู้ไม่ฮู้ตอกภาษาไตฝ่ายการยกยาจิตาวินจันอยู่เจียงฮงต่างอยู่เฮ็ดนำจางกันปงหนึ่งของสั่งให้นาเปามีไอ้เบอร์เฮาห่มพระเจ้าเฮาปีช่วงบันบายสหาตัวนี่กัดเคียงได้ดีพระเดียดสิบานยาเอาไหลการเสร็จสร้างที่หนึ่งฝ่ายใบหลินมักลุ่มลีดเตียงกันสืเจียไปปังถุนสาวซ้ำนันประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในเขาซ้ำไหมย่ำทีเต้นเจ็ดดอกสิบเจ็ดคำด่าเด้งสิจินพินผู้บินจู่ฉีพระเดียดอยู่สางไห้สุนหันตาอานุทินผู้บินจงดีพระเดียดไทยสิจินพินจีออกพระเดียดจงกว่านี้ย่ำไรก็บินกว่ากูฝ่ายใบกบป้องกันจานโดตวงได้ยุ่มเจอปึงกับนันพระเดียดจงกัวพระเดียดไทยสองฝั่งสองป่านี้ที่ได้เทียมบาทหนึ่งมีหอมยมเจอฝ่ายไปจานโดนันเทียมเชียงแยงเขาเหตุการณ์กัวปองกันฝ่ายไปจานโดพร้อมกันเขาเหตุการณ์ขึ้นบันเทียมใบต่างมีกำลังใจตาจุ่มฝ่ายพร้อมกันอันเขียนมันเวินเขียนการกงหุ่งหึงตวงได้ปงนึงไปอันพระเดียดจงกัวพระเดียดไทยมีหนังกันนันกำจอยสองพระเดียดนี้เดี่ยวเขาเข้าตั้งจบเดี่ยวเสียงเปิดตุนอยู่บ้านมึงเตียงยิ้มเด็บปุ่งหนึ่งการกงหงหึงยานอกันเดินท้ายคักมันนันอนุทินออกปากพระเดียดจงกวนนี้จะได้มาโกบินโกกุลีอันพระเดียดไทยปึงกับหยมเจอนันพระเดียดไทยคัดเคียงกระดำกองบองพระเดียดจงกวนมีพระเดียดเดียวพระเดียดไทยออกเฮียงเขาเหตุการณ์ทักษาเส้นตาติดตัวพระเดียดจงกวนนันเด็กเดียบผู้ก่อนอ้อนส่งพระเดียดเขาสุหากันไปตามดีเมียก่ออังการกบปองกันเฮ็ดหลายฝ่ายหลายปลายนันพร้อมกันพูดที่กับการอยู่ในวังโดจุลายเอาเงินดินเซียนตูพายฟงหนีคือเส้นตาการกบปองกันเฮ็ดจานโดพระเดียดจงกัวพระเดียดไทยพบจอดเขียนดีไปคือภัยมึงส่งพระเดียดนี้เอาไดตาลีหนังกันเดินเจ็ดดอกสิบเจ็ดคำหล่าเลี้ยงสิจินพินผู้บินจู่ฉีพระเดียดอยู่สังข่ายสุนหันตาคงมาไหนผู้บินเศร้าเสียงพระเดียดคานิ้นสิจินพินจีออกพระเดียดจงกัวพระเดียดคานิ้นสองฝ่ายสองฝ่ายนี้ที่ได้ส่วนสืบความหาความเปลี่ยงอันผูกก่อนอ้อนไปอ้อนสองพระเดียดตวงไหนมีนันอีกเที่ยมความหยุ่มเจอฝ่ายไปจานโดปันทนังเขาเหตุการณ์กบปองกันเขียนทีตุนอยู่จวงกันสั่งเตียงกำเลิศใจตาจุ่มฝ่ายพร้อมกันพระเดียดจงกัวพระเดียดคันเนียนต่างมีหนังกันนี่ยายเขาบักบาดอันนำจังเขียนซุ้งนันไปเป้าขาดเฮือไพมึงทรงพระเดียดนี่เอาไหลตาลีหนังกันคงมานายออกปากพระเดียดคันเนียนนี่คัดเคียงผินจันมีพระเดียดจงกัวพระเดียดเดียวนันวังพร้อมกับพระเดียดจงกัวนี่เพียงหนึ่งกับลุบสืบฝ่ายไปความหาความเปลี่ยงหนังกันมีหอมหยมเจอดาจากันตัวกันเด็กเดียบเมียกว่างจวงการกะไข่ตัวกันทรงพระเดียดนันเพียงหนึ่งจวงการตึกปืนสั่งเตียงฟงบินจวงการกบปองกันเฮ็ดนันเทมเพียงเคียงเขาเฮ็ดจวงการโพธิกักการอยู่ในวังโหลเขาเหตุการณ์จู่ไรเอาเงินฟงหนีตุนอยู่การปงหนึ่งเส้นตาทรงพระเดียดนี่เฮ็ดได้ตกดีเป็นดีเขียนได้มาปีนี้เครื่องบินไปออนจองการสั่งเตียงมาทุตังสนีด้วยตามเหมือนเบิ้นเดี๋ยวเขาปีนี้มาจองการเฮ็ดสั่งในการกลุ่มตังสนีด้วยตามเหมือนเบิ้นเฮ็ดดีมาคมเบิ้งผูกกุญห้าการเฮ็ดด้วยตามเหมือนเบิ้นขันกาฝ่ายไปจกจ่ายนีปอกเกินมากำลังปุ่งนังนีได้ดีมาจองการปุ่งนังมีนำแขมนำลีซุงนีมีกำลังกำจอยเขียนคัดเคียงมาปีสองปัดปลายสวกตัวเครื่องปีไปออนตังเส้นพักวัดทึงนำสางกันมดเงินการเทียสางในบัตรเมืองฮอดทึงเหมือนพวกปั้นสองหอย17กดเหยียนไปเตรียมปีกายเวลายำลูกกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นใดสองปุ่นไปหา 两轮云南省人力资源的社会保障厅研发能视频牙快背感觉感叹人工智能 OPC 然后干美能来者来装等装干搞装意顿于广播感觉快背拍的显能能视频牙你并身后保护体的多公司安密普棍棍能打网嘛的那他们干人工智能黑到广播快背感觉能นางล้วนพร้อมบอกเข้ากันฝ่ายใบย่าหูไม่หูตอกภาษาไตฝ่ายใบยกยาจิตาวินจันอยู่จิ้งหงส์12ปานาเจ้าต่างยกเฮ็ดมีนาจังโคสตกดีฝ่ายใบย่าหูไม่หูตอกภาษาไตจองการยกยาจิตาวินจันสีจองนี้ต่างปะยะตามไหนหูเขาสองสามปีนี่มาห้องสังย่าหูไม่หูตอกฝ่ายใบยกยาจิตาวินจันโจ12ปานาเจ้านี้เอาเขากับจองการกะจำห้องสังที่นักฝ่ายใบสะสมเฮ็ดสังห้องสังจบเร็วเสียงนั้นตุนอยู่ย่าหูไม่หูตอกภาษาไทยกับรูปสืบพร้อมกับนาจังโคโสจบเร็วเสียงกบป้องกันมาเขาเฮ็ดปี2008สหตู้นำสังการมดเงินฝ่ายใบห้องสังย่าหูไม่หูตอกภาษาไทยดังเจ้านี้พอถึงหา10กว่าเดือนไปเตรียมปี2008สาวสีตัวเวลาจำนวนกันนี่อีกเที่ยมหอยปูนไนสเวตปูนไปเจ็ดห้องสางยาห้องไม่ห้องตัวภาษาไต่หนีเตียวเขาสินตั้งปุ่งหนึ่งฮิบไวนันนางดวนเจียงเฉินเสียนตีผู้สื่อนี่จะเอาแต่งการเตี่ยในบันมังหันเวียงตีเลี้ยวโกตัวจับกับพระเตียดสามพระเตียดยกเฮ็ดผอมปะยะเอ็งหมักลุ่มชูเฉียวเอียงกันผุ่นหนุ่มกุลกำพระเตียดจงโกพระเตียดเหล่าพระเตียดเยนันซองปังนั่นออกมามีตายเปี้ยวอันมาเตียพระเตียดจงโกพระเตียดเหล่าพระเตียดเยนานสามพระเตียด35หมู่สองหอย73กุนหีเขาพร้อมพร้อมเอียงกันปี2008สหตัวจวงการปุ่งหนึ่งห้องสางเป่ามีไอ้บะเฮาหุ่มพระเตียดเฮาหนีด้วยตามเหมือนเบิ้นฮอดถึงปี2008สหตัวหังปีดังพระเตียดหนีป้องมีหน้าตึกนำลิ้นเปียดปั้นเปียดหอยเหมือนมู่ตีนักหนีจะยงนาจังฝ่ายไปฮดนำฮดย่าขวาไฟกว่าป้องกันเขาเฮ็ดตีนักหนีปกสางมาเขาเบียนนำเลียนนำมันฟงหนีเขาสองสามปีนี่มาบ้านตุงพระเตียดเฮานี่ปลายต่างตีผู้หนุ่มกุนกำเตียวผายเปลี่ยนปิ้นตีตาไม้เข้าดานดีไปดีในรพอต้องถึงดีนั่นทงเชิญที่สิงการก็หอมสวนว่าจังไดหูปีนี่เครื่องปีไปอ้อนจองการตินสื่อการเพียวฝ่ายแป้ดีในรพอต้องถึงไปบ้านตรงนี้จะเตรียมปีกายเวลายำนักการนี่อีกเที่ยวหอยปุ่นได้38ปุ่นจองการตินสื่อหงเขียกเศร้านอนไปบ้านตรงนี้จะเตรียมปีกายเวลายำนักการอีกเที่ยวหอยปุ่นได้32ปุ่นหลายเธอผู้บินนันเย็นปวดจังพระเตียดอ้ามลีกาออกปากอ้อนเมอเธอรังผู้ผู้บินจงทุ่งพระเตียดอ้ามลีกาเท่ากดทึงตาไม้เขาเหยียดกันสักตัวเปิ้นพระเตียดอ้ามลีกาที่ตัวพระเตียดยีร่างเขาเหยียดกันด้วนกลมหนีจะขัดเคียงเขาเหยียดไปเทียมลู่เจียนเคอผู้บินฝ่ายจังพระเตียดโอโรสบันชิเปียดขมออกปากพระเตียดโอโรสหนีเอาจวงการพระเตียดญี่ปุ่นพระเตียดวูโคลันโยฝ่ายไปกบป้องกันเขาเหยียดยุนบินป๋องมีกุญใจป๋องบินจวงการตอกเรียกขัดตัวนั่นพอถึงวัน17คำพระเตียดเวนิเวลาไปวันปัวเกิดจองการเพียงในไว้ขำลาบนี้ปล่อยป่าเหือหาปั้น69กุ้นได้ซียังมีเหมือน6ปั้น7หอย10กุ้นได้เจ็บสังเดินเจ็ดออกเศร้าคำสเจไปพระเตียดอเมริกาพระเตียดจานาตาพระเตียดเม็กซิโกปี2008สาวกโตซื้อผอมปะยะเด่นมักรุ่มลีดเอียงกันสเจไปปังถุนสาวสามนี่พอถึงการเองที่สุดเห็นพระเตียดสิบัญญานีเอียงเปียพระเตียดอาร์เจนตินเอาได้อีกกันเสียดสั่งสเจไปปังนี่อันนั้นก็เพียงนี่บินข่าวสั้นไหมบินตั้นคำเพียงเสียงปองนี่เพียงข่าวสั้นไหมก็ถึงที่นี
6: ่คำเพียงเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึกสีจิ้งพิง
5: สีจิ้งพิงจงสุจีปี2008สาวเอตโตนั้นเปลี่ยนดอกสะเจ็ดคำทั้งสะเปลี่ยนคำอยู่พร้อมโจกันกึดป้องภาษาจงยังหนันปากกำเลสีออกตองไหลสั่งเตียงขันถาภาษาจงขวาพร้อมกันปีนันวันความริกโตภาษาจงขวานีปิ้นวันความริกโตจูภาษาจูปิ้นนันที่ได้อยู่จูภาษาเตะการเจจิงเสวยชู้ยีมีขันถะเก่ากันนันเพียนึ่งเอาความเกิดหักษาพระเตียดเป็นดินนักยังมีขันถะโจสกาดอนาการเปลี่ยนใกล้เดจานอการใหม่เป็นดินนักนันเพียนึ่งวันความริกโตและหุ่นเปิงอันภาษามีหนังกันนันคือภัยมึงจูภาษานี่เป็นใจเดียวกันยมเจอขั้นฐานหนังกันจูต่างปิ้นซ้ายตึกภาษาปันธนังกันเดะปันธนังจำเลิ่นนั่น
7: 地广土，海古广，客悠悠，火悠好金属板，客悠悠，门看美南岸，快放新客带沙生门关。
4: 地广土，海古广，客悠悠，火悠好金属板，客悠悠。

ต่อไปนี้เราจะกันมาฟังกันครับกูนางเบาปึงใจปีนางเอ๋ยนางใจใครวังเกยได้แอบน้องคนเดียวใจหันนางก็สู่มักปึงตาใครสู่ความฮักหือหลาน้องคนงามใครบอกความฮักหือนางได้ยินใจกูกานางเบาปึงใจใจปิ้นกุนพันเหตุการณ์สุวรรณกูนามบุญเบากึ่งแอบกันใครปิ้นกูนางกูนางเบาเอาเขาไว้จะก็มาฟังกันครับกู้นางเบาปึงใส่

감캅허안디팡허자난어마빌레빈감캅다이거디팡유또마니하우디팡감캅붓니빈푸바야캅아이광르어감캅허마빌레빈감캅다이나이감캅캅와워자이비에이자인디비학농땅디다이마세바미농낭비디헤스니디헤스유긴바이머땅나เฮาฮักกันตั้งแต่ได้มาถึงมื้อวันนี้นางละเสียใจไปวันวันคืนคืนใจตัวเดียวมองใจอยู่ใจติดหนองนางกุนเดียวนางไอ้นางปีที่เฮ็ดซื่อยามใดสิ่งที่ใดพบหันนางเทียมนี้ก้อยมาฟังคำคำบทนี้

าษาไทยเฮาเมื่ออยู่ไปบ้านตุงปิ้นหมูปิ้นซุมพร้อมกันก็ยังหุ้มฟังกำคับไทยมาเดี๋ยวเฮาก็จะกำมาฟังกำคับไทยบทนี้

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普基地，
3: 正破噶天文先生会，
4: 当代时装版纳，
3: 李苏武师傅，
5: 广播涵盖粉红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放怀心阿苗跟孟云南，咱们变阿静怀感戴。
7: 放怀心阿苗跟孟云南，咱们变阿静怀感戴。
6: 飞离皮膜，破口孤显流。
7: 飞离皮膜，破口孤显流。
6: 比如我好等来就留下，如果阿庆等黑还没破来，好地等黑等来的第六笔。习近平发言总理蒙台阿鲁廷。习近平。发言首相邓建普在红马来，不论人同人好，屋查地门人难帮他的人文，人生后帮他恶病人吗？甘在人工智能银行改革人没等网干公司来，为开幕让帮他入入入让他入入阿苗地还本马爹让帮干盘上来如文清红帮他江春贤做起当配合官办轮登中国、孟老、登西兰三登，马克因马龙跟内。刘曼顺不便往地官轮家里任务完单归被改造，咱内身边往地去家里任难。冯克因马龙出手登西班牙，咱内让克因马龙出手了本地把蓝烧三八的蓝八等，咱内集合团考察单位之类。เมื่อเดินจิตได้สิบจิตวันตามคำจูสีเหลือตึงกาสิจินพินอยู่สั่งขายขวัญจงนิมึงไทยอารุทินสิจินพินชี้ออกตึงทรงโก้เมื่อเดินย้ำเลยตัวเป็นไอ้ก็มึงไทยโฮมิดโฮมปองล่ากันตู่กันมิ้วสมบัติได้อิงเปิงได้ดันตึงทรงโก้ตังมึงไทยดูตื้อจับเทียนล่ากันร้องสมบัติกันจับเทียนล่ากันป้องเหตุตู่กันโฮมทั้งรองซื้อฮบซาได้ติปองกามิงตั้งทรงโก้ตั้งเบิ้งไทยหุ่มเดียวกันเช่นหนิมวุ้นเช่นหึงทาเช่นคักเบกากันหน้าได้ผายผายกำจอยตั้งสองเติงปองเห็ดรองขึ้นกับขึ้นปานหางเผือหางมันกบเด็ดโซเฮอึ่งตีดิมตีดิมวุ้นตั้งคักเบหึงทาที่ดอกรองอับสักบาอารุทินว่าตั้งทรงโก้ตัวเป็นเอ้ยโก้ดีเบิ้งไทยอันอิงเบิ้งในสมบัติได้ตั้งหึงนั้นเบิ้งไทยจังขำปองจอมเสินเชื่อตั้งทรงโก้ก้อยมีหลังหนึ่งในเบิ้งไทยตื้อปองเห็ดล่าการตู่ตั้งทรงโก้กวนอ่อนหูใกล้กามากันคักผีล่ากันหลายป้าหลายฝ่ายหุ่มปองการตู่กันตี้ตี้วาวาหุ่มกันโป้ตบลองสู่เลยวังโลตู่สู่ลองเป้าเพชรดินสูงเกินเปิ่นนั้นเฮือล่าการเบิ้งไทยตั้งตั้งทรงโก้ลูกกูป้ากูล่าหุ่มมีหุ่มปองตู่กันในเสียนเฮือกวนเบิ้งตั้งสองตึงจำได้ดองดีดำหลายเมื่อเดินจิตได้สิบจิตวันตามคำจูสีเหลือตึงกาสิจินพินอยู่สั่งขายควายหันซื้อเสียงตึงเจนผู้ใจห้องมาลายสิจินพินชี้ออกตึงทรงโก้ตึงเจนผู้ใจดูซ้อนซึบลองเอ้ยดีกันอันก้นอนหัวมืออ่อนตั้งสองตึงฮิดอกมาได้จับเทียนล่าการลองสมบัติกันขวดฟันหุ่มปองการตู่กันเต้าโถอยู่มือกับย้ำเหม่อลูกกูป้ากูฝ่ายตีสร้างกำมิงตึงทรงโก้ตึงเจนผู้ใจเช่นเหตุใดดีเตอมาเฮือกวนเมืองตั้งสองตึงจำได้ดองดีดำหลายห้องมาไหลว่าตึงเช่นผู้ใจสร้างขามปองจอมเจินเชื่ออันตึงจงกู้ก้อยมีหลังเดิงในตีตั้งตึงจงกู้ฮักเพมีจอมฟิ่งทุ่งไอดีกันในเหตุปองรองบางบูสมบัติกันฮักก้างรองก้าตั้งขายตั้งสองตึงห้องมีรูมปองรองตีสร้างขนตั้งหน้ากันหลักใหญ่จะได้ออกบ่าออกแห้งผู้ตบลองสู่เลือดเตียนสินเพชรดินสูงเงินเปินเต้าโถ่รองคักบีตั้งสองตึงจำได้ปีนองปีนผู้ปีได้เดินเดิงถึงเดินหกรองปองการอกจ่าตั้งเซิน ป้องให้ได้ดิมวนนกปีได้มาที่นานตั้งเซินลองป้องการผ่านสร้างเหตุเครื่องขวางป้องให้ได้ดิมวนซ้ำเหตุได้ดีเตอมาส่งเงินซื้อได้จ่ายได้ตื้อดันห้ำดำมาจีบหอมตอมล้มได้มายังคักบีได้ลองป้องการคักบีได้ดีคักบีได้ผายเพลเช่นได้เหตุแดนป้องเกิมมาเมื่อสองเหงปลายเศร้าหกปีเดินเรื่องถึงเดินหกตั้งเซินการผ่านสร้างเลื่องตีเหตุดอกเครื่องขวางมาตั้งดงชี้โสบุญหกเหงสองปากสิบจิตคกเตะสองเหงบุญเย็นดำสีปีกายหุ่มย้ำแล้วดีปากเล่สองปลายห้าวงในว่องทิ้งก้นก้นกันตั้งดองอามาขามล่ากันเลือปานเบิ้งตีจีนันเซินติดจีนออกเปียงจ่าป้องกันล่าได้กำจอยลองป้องเหตุล่าการเริ่นกงจื่อเล่นกับป้องกันได้หลายเปิงลูกเก้าฝ่ายได้มาเต้าโทลองป้องการเฉินเชื่อกำจอยมันลองป้องเหตุเปียงจ่าหลังได้เป็นนักเส้นเฮาปอกหูเตะปองเหตุโตก้นโคเริงตั้งอ่องการกงสือแลนเต้าโทออกเจินเชิดกำจอยลองปองเหตุด่าการเริ่นกงสือเล่นในวงในยินันเซินปองเหตุดองไข่ฟิ่งแปงอปาเตะลงกาถึงคักปาเตอร์กาไข่หมอกฟิ่งแปงอปาเตะเฮืออาเมียได้จูเวงคนมิ่นปองเหตุดองปองการมันก้นต้านไข่ฟิ่งแปงอปาเตะตั้งเซินอันดกเด้อคงฝึกตาจงจรเยียนเสี่ยวมานั้นปักไปฝงกุนดมปองกันหลายเหงโกที่ดงกาถึงคักปาเตอร์ได้ปองเหตุดองซ่อนต้านเฟี่ยงแปงอปาเตวงในขุยเต้าเผไข่หมอกลองเหตุจ้าสุกจ้าจ้าลองเหตุจ้าจ้าอามิวไตอันให้เพื่อนมาเตียรังปองกันผ่านสั่งในอยู่เวียงเชียงฮงตีสิบสองปันลาจกเหตุลองปองเหตุจ้าสุกจ้าจ้าลองเหตุจ้าจ้าอามิวไตสี่เปิงสามไล่ปีนองปีนผู้จอมหลังไข่หมอกเขาสอนปีได้มาสิบสองปันลาเอาลองปองหิดจ้าโจ๊กจ้าจ้าลองหิดจ้าจ้าอามิวไตมัดเป็นการผ่านสร้างขึ้นกับขึ้นปานลองปองหิดจ้าการตีดักได้กะลมลาเต้าทัวร์ลองปองหิดจ้าโจ๊กจ้าจ้าอามิวไตตั้งลองปองหิดเปียงจ้าขึ้นกับขึ้นปานในเกิดความกันเมื่อสองหิงไปเศร้าห้าปีลองปองหิดจ้าจ้าอามิวไตตั้งเจ้าการผ่านสร้างตั้งหลงเศร้าได้โสขึ้นถึงห้าสิบกกเตะหกหิงบุญเย็นนำสีปีออนหุ่มย้ำแล้วที่ปักได้เศร้าหิดไปจิตสวงการผ่านสร้างหิดจ้าจ้าอามิวไตได้ในคักเบ่ผายเพิ่มมาวงในเจียงเชิญเสียนตีวิ่งผู้เอจอมหลังอ่องที่ผู้เจ้าอันเนื้อวิ่งหลังเดิงอยู่จำสามตึงในมาตั้งป่านได้ดองพิษครับกุนปันดุ่มตึงชงโก้เบิงลาวตึงจีร้านมาเข็กเอ็นบักล้มลำสองปัดได้ฝงเข็กเอ็นบักล้มอันดกตึงชงโก้เบิงลาวตึงจีร้านสามตึงมาได้สามสิบห้าฝงก้นปันดุ่ม2ปัก43โกมาเคกโตกันเขาสอมปีได้มาเนื้อม่านสนตีระตึงเก้าอ่องตีก้างละได้อันเมือนตังก้อยเป็นก้นปันดุ่มกะดียิ้มไปไกลโจ้ดันย้ำในผู้เป็นอ่องตีเขาคือกะดียิ้มในลูกเดินไล่ทงเชิญดีชินฮุบไหลดันได้หูปีได้เดินเดิงถึงเดินหกดองอันเปิ้นตินกะเนื้อม่านสนดียิ้มในลำชีปีไกลหุ่มย้ำเลยปักเลย38เสียงขึ้นเสียงร้อนเดิมานสนอันเปิ้นมาติ่นได้นำสีปีกายหุมย้ำเลือดีปักได้32ตั้งไว้โดยรุ่ยดาปู่ปินเพ่งสั่นดันปู่หิดเหอก้นตายกะห้าเหงไป69โกมีก้นบุญ6เหง7ปัก40โกหมัดสางเหงย้ำเปิดจินเบื้อเดินจิตได้เศร้าวันลองเข็กเอ็นบักล้มจูเชี่ยวไม่แจมโม่สิเจไปมือ2เหงไป26ปีเข็กเอ็นบักล้มจู่เชี่ยวแล้วปนตีป่าหลามเสาสามปัดได้พวกเข็กกาตั้งเมียนฝงเข็กเอ็นบักล้มตั้งสีปานจ้าตั้งฝงเข็กเอ็นบักล้มตั้งอากันทิ้นเข็กโตกันฝงเข็กเอ็นบักล้มตั้งสีปานจ้าเข็กปีได้ฝงเข็กเอ็นบักล้มตั้งอากันทิ้นดูลองเข็กเอ็นบักล้มจู่เชี่ยวปัดได้ฝงเข็กเอ็นบักล้มตั้งสีปานจ้าสามได้ดำปัดเดิงอันเจมเกย์ต้านใครได้เป็นเขาสตั้งเบิร์ดเป็นฟูเซนต้านใคร
8: เปิดเห็นผู้รองเข้าใจใหม่อามิวปัดฟันตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบิร์ดหุ่มตึกจางเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
6: เมื่อสองหิงไปสองสามปีเดือนสามได้สิบสามวันชี้จินพินอยู่เลยคุยหลงตังโตกุนเมืองตั้งตึงลำสิบสี่ปัดค่ายคุยลำปอกเดิงต้านคำนั้นชี้ออกกุนเมืองสมบัติเป็นหมายยังมันป้องกันกากันหน้าดักใจสีเปิ่นนั้นก็เป็นการทำมันหับหรือหูหมาหลักแห่งใน มันดีสื่อมันปองจอมการทำอันฟิ่งแปลงทงตึงปุงปันเหอได้เอารองตึงกาตักโดมาเหตุการณ์มิงทำเอารองดีโตกุนเบิงมาเหตุปองรองตังไว้ใจซาตีเหตุดีการทำปือเจ้าตั้งใจตั้งโฮโจจ้าเหตุรองอับสักหรือก็ยังเหอรองสั่งคำรัดผู้ต่างโตตั้งหลายตั้งกุนเบิงกัวมิวตั้งตึงตันนั้นบ้องเป่าบ้องได้
7: 星光壮壮，创造磅礴。
5: 星光壮壮，创造磅礴。
7: 星坎万万，孤单伴人行。
5: 星坎万万，孤单伴人行。
9: 比罗好当来，都有理由哈撒，有那阿庆博来。เขาอ่อนกันมาถ่อมคำฮวงดีถ่อมนี้

0: Yunnan Sense Boy Smakung Sprada. Jumpo Gatin Sense Boy Nagai.
1: Yunnan Sense Boy Smakung Sprada. Jumpo Gatin Sense Boy Nagai.
2: 시감당아컴넘낭이달랑나시갈정동니고웅단딩향옵시진핀상하미옥고타이몽단검사무감안호팅태컴시가카대시가몽단딩향옵시진핀상하미옥고캄보디아몽단칭망홍마나이태컴시가카대시가단양르타신잉타몽토딩나자수관자이기임사고군폰크린나이고러자다임사쿠리와시가장천경왕니고미와몽단러몽단위나몽단몽단무섬나람마피커초보롱신정보의엉당에티그로못라루사이외시가안티몽단나담르다아이크통능탄고람마니보컴라이시라건나사두자이시라대마와루사이외시가시바야몽단니능도컴섬랑나몽간르고보롱신정보의타남바릉아이아롱아밍루라아이시가시가티당고대팡리니미시진피나가도미신라외락산시가티엠권무니바방단나야루디시가티탄방와스나슈다스니엔퇴시스니야시니몽단디냐우브시진핀상하이미오고타이몽단금사무감안우팅테크롬시가카사이시진핀무둔시브로탓아이미와몽단무가니고타이몽단무가니등양마이감삼매시미엣아이면자이뽕포문낭그자리미와몽단테타이몽단루코무가고무둔나시다감삼람시자찬면자이미사쿠뽕포마이람시자찬글로라아이람니페르다점쇼กรองังกรินกรอวมจาตัญญาจึงคารุจัดลูไอมีว่ามุงตันเทไทมุงตันกรรมกรรมเรียนชายเรครังผ่อนเพสัตวันในคูโกมเตียงครัดวันนามุงตันลูกข้อมกาที่ทางอาประเด็บลำเพมดิสโดครัดวันนาชรามยันจิมราชิมสักงังกรินลำเทจึงคารุจัดวมจาวาลูนานลำนิธาตันเลี้ยงไออาคิวนซีสกับชุบครัดวากะงาไออันอุทิงจุนไอมีว่ามุงตันโกไทมุงตันไม่ชิเมียนไม่กรรมช้ำไอมันนังกจาตัญญาเรထိုင်မုန်တမကညီကတညံမြဝမုန်တငဲ့ရှာရငွေတရာဖဲခန်နာကလောငါအိထိုင်မုန်တမကညီကမြဝမုန်တမကညီချေနာမခုရှင်ညီလမ်ဆုံချုံကလောခတ်ဝါဝဲအနှံပေါ်ထုံလို့ထုံလဲလမ်ရှလောချတ်မကလမ်လုံးလို့ခန်ပွန်ဖုံလမ်ဇကပါတန်တန်နုစင်ကွန်ခုဖရဒတာမစုမကိုအိုင်လမ်ညီဖဲချက်ပတ်ခတ်ဝါရင်နာထိုင်မုန်တန်ခေမြဝမုန်တန်ခုံစုပညာဇိုင်ခုခေါမနံတွမ်ခဲလမ်ဖဲมุ่งแต่ละข้อมูลการน่ามุ่งจึงสวามชายนิเพออายุกราลูคำช้าชงวนขัดวากะงาจวนไอชุดาสิเนียนเทศสิเนียชนีมีว่ามุ่งแต่ที่ยาอุบสิจินพินกัมโบดียามุ่งแต่ครึ่งมังคงมาในเทียช่างไข่มิวโกครุ่มสกัดคัดใส่สิจินพินมาดุนสปรตัดไอมีว่ามุ่งแต่เทียกัมโบดียามุ่งแต่มุ่งแต่ละข้อมูลการก็ชงเดน่าไว้อ่อนหนึ่งโบนีสกุตันดาไองังกังไอมุกชงนิเพอถอยมาตุขัดวันน่าเนียนใจชุดากำช้ามีชจ่าจันมีกลุ่มป้อมผอมลำชโลจัดประหลักหนึ่งนานามีว่ามุ่งตันกัมพูชามุ่งตันกรรมการเรียนเรียครั้งผ่อนโกมเดียนลำตั้งบุตรกราวโจลูคราทุชิชังวันนามุ่งตันและข้อมูลการนามุ่งจึงชายนิเพออายุจากราวลูคำชาชงวนครัดวากะงาไอหงมาในจุนไอกัมพูชามุ่งตันนี้ก็ตัญญามีว่ามุ่งตันและไงชายเรียไอเดราเพอขั้นกลัวครัดวันนามีว่ามุ่งตันมุ่งการนี้เทเราทงขึงมุกชิงนี้ลำเพอจอมตุครัดวากำไอมุ่งสาสตากรรมช้ำลำทรงจงตัดมุ่งตัดลูกข้อมกานาตัวกระไรใจข้าแต่ลำเพจักกระบาตัดมุ่งปนพังขึงไรเร่มาดวงยิ่งงามกรรมป้องพรลำนี้กลัวขัดว่าแต่โน้สงกรคูมุสุมโกไอลำเพจะปัดแองกุนจะจัดตัดเรนนามุ่งตัดลูกข้อมกานาคูเขาลำซึ่งคารุจัดได้ลำท่ากลัวล้อไออายุนสี่นี้ลูกขาทุสิขัดว่าง่ายง่ายแต่ยังท่าชิงท่ามุ่งโตถึงนาจะสุขันใจกิมสาโกกุมพรกรินไอคูเรงไอแต่ยังก้นนาระว่าอย่างอยู่นามุงโตมุงโตถึงนากลอสปรกคงโจลำโกเกรนในโกกจ่าเอ็มกาเดไรว่ามูชังลำมงเกรนลังชิยองกุมพรมนูมงรอจัดว่าไอคูไรซึ่งคารอจัดอุกุนแต่ยังกิคินลู่ตั้งบทังโจไอคูรอจัดไอมดิชโตลำโกเรางังกังวาลูไซเทียนละคงไอคุณครุญิงละทาชิญิงทามุงโตถึงนาสามยังกลอสปรกถึงของมนูจพังโกยังกิดีมวนมีจิงกรุละคงจ่าเชสิญิตหรือละคงตุนนามันยังรอเดียนัดพันธะธรรมจานาละคงกระทงมังอารอจัดงาไอได้รับรันทะอยู่นามุงโตมชังคนตุกุสุเทพองชิงระอามาคำลงทับนีและนุผาจิกรรมไอมูลำโอพีซีมกามชดไอลำทะมดิชโตทำจังนาลำเทเสียงไอและดัดพงมีเตียบสระตันนามกาลำจุกคุณนามดิชโตอสุญาตระทุชประตันงาไอและดัดนได้ก็อันเทมุงโตนับบัดละง่ายหลังมชาละง่ายประกาศตับ OPC งูตันตอกไอคูจุนไอ tanu phachi kam ai mulam gam swat lam phel dien na sprota te medis dotara re dal pranta phua myo changcheng gangwang ni ko myo lengai mungtam sum thiam tut ai shrag ja lam gol dien na nabal khong lang myo mungtan law mungtan wen nam mungtan mungtam sum ram ma phi khe chho bolong chung chong poi ong dang ai the klo la lu sai thiam ren myo mungtan law mungtan wen nam mungtan mungtam sum kon na tu sawa ai shin chong phom sum shim nga na shin chong sham rai lu khong za sin chim sum ko shin chong mungtha sa shang lom nga ai mudang zo ai dup sum lu rong tap ni dai le pran tha sprata tai dang shna la ka kon na mu lu ai kin le khong ai khom nga ning an the mungtan na kai mus mi khala mung nga ai ku zeng kha ro cha tai dang tun na ge cha wa nga ai kin le khong ai khom nga ning shin ning chum do wa do yang mung tan ding na lu sha nai mam sau chi kai kha phun ro lang ai glo le ta lang khat wa ai khang shi ra ko mu rim sat wan sat chan tu lu sai dai zum ran ying ro wa yang an the mung tan na tam la ta ai ka thong nang thang ko mu khan chi prang ni bu khom ai lai sha kwan na sa tu chai sha dai lu ma sai thong chen bu khom bu ka dam ni a cha phan kwan na yu yang dan yin ta shin ying ta ka thong nang thang bu khom sha the siang ai bu khom glo shi pro rong rai tao gi chi phan ko min ying ro dia na cha phan ta tham la cha na sum shim cha ro chan ka thong nang thang tang ga cha yu kok tao gi chi phan mong ro dia na cha phan ta tham la cha na sum shil khong ro cha dung a ai อเมริกามุ่งแต่งุนปวดตับตับอุบไรเธอชนไออเมริกามุ่งแต่งกุมสามกำเธอลังผู้ชาเพียงมุ่งสัตว์ปันตรงเพกลัวลาลูนาชองแออเมริกามุ่งแต่ยิ่งลังมุ่งแต่ยิ่งเพลิดเดียนนากลัวไอเพียงมุ่งชุมชุมหมดก่อมุ่งต้นนาโนกลัวนาเร่อไอมุ่งถอยสิ่งยาชนิวัตุยังวินัยรุ่ยลามุ่งแต่ท่านางโนนาเมจอสิมาแต่มชาจพังก่อเมรัยคิมงากรุชิตคูตูมชาเมรัยมุ่งมิคิงกรุสิ่งจามลิชก่อนังมากำมัดงาไอเกี่ยงยาเกี่ยงเตียนสตาร์สเนียนถอยคนยาชิงีคิงละความกับคนกรุ่นยิงอเมริกามุ่งตันแคนาดามุ่งตันโมซิเกอร์มุ่งตันมงการลูกโกโบลงชินจงโมนังโตคุ้มสมหลังนามงการลูกโกโบลงชินจงโมก็พังชิทุมนาชินจงโมกลัวงดลาลู่ใส่เทียมเรนสิปัญญามุ่งตันยี่ก็อามัดละง่ายเทียชงนานับละง่ายลู่ไออาเกนเทียมุ่งตันยี่เพะต่างก็ลุนนานังโตอันแต่หลังนามงการลูกโกโบลงชินจงไปท่านับละง่ายอารมณ์อามิงลู่ลาใส่ชิกามแต่งงานคมนมนางนี้ได้หลังน้าชิกาโกองไม่ก้นน้าและจังสบายได้ในเร่วันน้าในนี้มีสีกินพินากาโดมิชินลาง่วยหลักสันชิกาไปบังตันน้า
1: ลิจิสันนางชินลาไทยเจลาอเมียวชานีกุนตุงคุณง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุจมลำละมอนนันทะเราจอมสกุลในนี้มีสีกินพินากาโดมิชินลาชิงลูกของเอ๋ชิมส่งเนียงสตาร์ชิลูกของเธอคุ้มส่งยาท่าตุงคงโมมดูสีจิ้นเพียนกันโจกทองเธอโมปองลีจะพองท่าการสกายชิเลยมาตุนสโปรไอลูกโมกากัวมงดันยองอาประตูงายังเกรย์ยูมาถัดไล่โมลามเร่นนาเมื่อช่างเกาหลีกันโลเอกัวอามิวชามิดมาซามังคังเจอกระสโปรตันไอชิงไรนาแค่โมมกรรมคอมปรัวไอลำเพะทุชหมดครั้งวานาระยังสุดกันเลยแต่ผ่าจีชาอันไรมองมันสาลำทนาคริมกรานลำนี้อาจอมตบกันรัดยุ่นนาเตาพังลำเทียยันละจังกุนสวดลาร่าไองาไ
0: อยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราดับจึงพ่อกาคูมุคอมวยช่วยงากาไอ
1: ยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราดับจึงพ่อกาคูมุคอมวยช่วยงากาไอ
2: ชิกามตันงาไอคบนัวพูนเอาหนีคำจางงามนี้มุขันมุงวิชไปอาเดียนไปดูระไอแต่หลังน่ะมุขันมุงวิชไปอาเดียนท่ามันเอาไปคันขันสปิวไอมุขันหนีบังตันน่ะช่องนั้นเอองเซาลู่จึงทงกรรมมุจิบังดีจอมชงวิชปิวดันไหนมันเอาเซียนงวยมุขันจอมตัดกะ

นชวนกังวังเพ่ก็มโนปุกางานนาสกวนสกราวชมิงงามาไอยามตุนนาจึงโพจัดพงนี้อะมโนปุกานชวนนางเพ่ขับต่อละกาไองวยมควันเถมโนวังเถอันเถเรามันจะช่างวายอยู่กัน

อันเทียงตากุมตุนเล็ดลคำทดไรกัดโลนาวปาลีชปากัดโลชวังอามิตรเรารุมเล็ดอสุดมะนาวงูนาวากัดโลมตุนนาทุ่งขึ้นมะนาวเซียนงูแหมควันไปจอมตัดปาก

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么科普基地
3: 正放假天先出轨
2: 干带双班啊
3: 你送我的父
4: 广播涵盖的同
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 放怪声阿苗滚门进南，咱们变阿静怪感呆。
6: 放怪声阿苗滚门进南，咱们变阿静怪感呆。
5: 飞离皮膜，破口孤显流。
6: 飞离皮膜，破口孤显流。
5: พี่น้องเขาทั้งหลายอยู่ดีอยู่ซาสุดละอาหิงตั้งใครคำบอกได้เขาติดตั้งใครตั้งหลายได้ติดหลักปีว่างดินว่างยี่โปค่อยหันมีสุจังและร่มกำผากุเทเลยสือเมืองจินนานปงหมอกออกไล่หมอกลาดบาเดี๋ยวกูเอิ่งตีลูกกูป้ากูล่าเชี่ยจิ้มน้องตีโปปินพี่หินในนักเส้นเขาสู่มือหิงไม่ได้สุดได้เข้าตั้งเข้าฟาจะได้คิดถึง269มุน3หิง4ปักตุนเมืองยินดานอยู่เมื่อเดินหนึ่งถึงเดินหกฮับแต่เจ้าปีรองจะมาดียิ้มในคิดถึง2กุ๊กเตะ6หิง8ปักบุญโกดงป้าเฉินที่เฉียนเมืองวันจูซาฮือเป็นมาไข่หมอกอาจวงซ้ำเถียมเขาเก็บปลดรองตั้งจะได้ดันฟูกงเฉียนเถียมสนเปียงสาตั้งกันเฮืออาเมียเฮืออาเมียตื้อสบายสูงเงินน้องป้องเหตุเครื่องจักรเริ่นชินชี้ฉี่เริ่นตีเล็กตึงเก่าอยู่เล็กปุ่นตีป่าผู้จันเจ้ากะเครื่องเดิงว่องป้องการตัวล็อกตีเล็กตึงเก่าหมอกว่าตึงจ่าปั่นเอาลองป้องเหตุคือได้เหตุป้องลองยิ้มทางผิดดันตีควบลองเลยขาโค้งถึงตัวผู้เจ้ามาลำเลยจะฮับทอมเขาสาตั้งเมื่อจะไรเมื่อเดินจิตได้19วันเส้นไว้สูจีว่างดินเส้นไว้ฝูสูจีเส้นจังว่างยี่โปอยู่คนมิ่นค่อยเห็นมีสุจังในร่มกำผากุตุริสือเขาเจออันมาถึงจงโก้ชันจะขุยหลงเรื่องกงจื้อเล่นทั้งเรื่องกงจื้อเล่นป้องเหตุล่ากันหลักลาในร่มกำผามือสองเฮงไปเศร้าหกปีเอกซัมมาเมืองยินนานยิ้มตัวใดว่างนิ่นว่ายินนานตั้งในร่มกำผาโฮมิดโฮมปองการข่มกูอังสุตันเศร้าป้องเหตุล่ากันในบ้านสนคักไปหึงท่าซ่อนซึบดิกไรวีจ่าคือก่อนหน้าการลุกอ่อนลังยิงจะได้หน้าการมันจำได้เป็นองเป็นผู้อีว่างมีสุสังจะได้ปอกได้มาเยี่ยมโซ่ตุ้ยหันอ่วงหังนี้สีสาเบิ้งจินนานได้กูสั่งกูเมียวเอาลองนี้ตั้งงามเบิ้งจินนานให้หมอกเฮ้ยไอ้กูเลิกปุ่นตีป่าช่วยแถมเฮ้ยตั้งกูเติงอ่วงการเลิกร่มกำผ่าหุ่มหิดหุ่มปองลองไหลกามากันหุ่มกันตีผ่านลองดีตั้งงามมือตีมากูเธอได้สมอกว่ายินนานเซนตั้งอ่องหางโป่หางเป็นคู่มูตูกันนิกไรวีจ่าอาเบลมีหลายอย่างหลายเบลเฟอร์ดิงตั้งเห็บบึงจินนันสุดเลิกพ้นตีป่าปวกซื้อมิเสียงกะอกจ่าคักเบ่เฮิร์กคนเมืองไล่ดองดีหนีเพี้ยออกจินนันเซินไว้เจอคักเบ่กันอกจ่าปันเบิ้งคู่มูกันคุ้มกูอ่องสุดตันเสาดีจะมิเชิงมีโคกะป้องกันในที่ที่ว่า

0: 现站。
1: 你本来喊，本不现站。
0: 你去哪家？白拉得海。
1: 你去哪家？白拉得海。
2: 别让好好等来自六沙，再来阿兴伯来，好好整广播，安方法当边缓犯人，背后等来团。整广播人来，变往百姓阿苗滚门因难好应变。
3: 三成下文嘎到，胡老周，西荣老乡人，三不平安来人跟，问乌乌龙哦。日旁等二叔哥排杀杀驾驶用楼上，
4: 在二叔排房啦，问你后部探妈等很我啥？
5: 妈，日旁那车啥第一天嘞？本该赶灯走不好做，呀，放下三叔不爽赶上第二嘞。
4: 走啦，然后哈连跑赶灯，
5: 很多边没话的妈车啥？
4: 唔就话车叉都轻下，长长拎碌当都轻慢健，血裂撇排你，大做车叉都轻血强你，唔莫数挂。
5: 这都走路，藤蛙没得奥内走你呀？
4: 排了，奥内来车叉呀，还找个人乡政府人，奥内难蛮血强啦。
5: 嘿呀，唔怕得有啊，我真没得好走个很多啦。
4: 没地带要不，我唔爱那些黑。
5: 乖叔嘞，还不好很，带边皮边拍，我干么呐？
4: 被拍慌了啦，难不开。
2: 呵，那边来印了当边门，门口放印当边男双方人，看我让张医生填对啦。妈俩，过当人。
3: 不要买来印当边门夹人，顶牌不拍，乖咁稳定，就不合成一旁双口。
4: 莫子，都冇来接差地铁门，
2: 哦，冇来买香个俩。
4: 呵，
6: 一叔叶鹏，
2: 哦，叶鹏，一叔过买，
4: 冇，再一叔，莫子换我嘞，冇肯俩。
5: 冇。
2: 上去搞换印当边，南换两人，莫子吴医生不太呀，上去靠家的哥的哥，一叔莫先靠家。
4: 热着啊，莫子。哈卡拉在一手。
2: 好嘛的。
4: 在一手莫扎哈莫先靠干搞走半道他们哎。
5: 莫扎。
2: 啊浪的。
5: 咋这样
2: 莫子桑。
5: 搞子一手。
2: 他很来。
5: เป็นมาเอาไล่ที่เหตุเหตุนั้น
2: ยีโซอ๋อมาท่ากำเนิงเป็นว่าเจแล้วไล่เจ้าชาวาตัวเขียงเบิ้งมีตั้งเป็นอิดเดิง
5: มีตั้งเป็นมีตั้งเป็นที่สั่ง
2: ดึกเบิ้งนั้นถึงเตียได้เสียหลงตัวเจ้าตัวสมารุมแก้มตัวตั้งเป็นไล่เสียนเจ้าจี้เมียบาดว่ามือจับจู่เมียงให้ตั้งเป็นอัดเสือ
5: มือใส่บ่เป็นสุเหตุผิดหรือบ
2: ่ดังเหตุผิดเมื่อไรถึงสามได้จังหวงเข้ามา
5: ตั้งเป็นไอซ์หรือจังเป็นใจอีเดียวได้มาหรือจังเป็นใจตั้งเป็นไอซ์เดิมมันคนคำตูมีคนไหนตั้งเป็นไอซ์อย่าตายกะหัวใจจำใจเขาจิตตายเอา
2: ถึงตาลั่นเมื่อไปกี่เขาเชิงถามมาอีโซเมื่อกดเตียงกดดำเข็มจ้าเพียนเพื่อไ
5: งเตียงก
2: ดได้เทียมกดเลือดได
5: ้โตขึ้นเขาดีเต้เดี๋ยวจ้างเถียมเดือด
2: เมื่อก็เลยเถียมเดือดเท่าปนไหน
5: ก็ไม่เถียมโกโ
2: ปเจจำอินกันนั่นก็มีเมียวไม่ให้ฟังนั่นไหน
5: ที่สังห้องว่าจำอินกันไม่ให้ฟัง
2: อ๋อเจ้าจะว่าเมื่อก็มีเมียวตั้งปนอินกันไม่ตื้อถงตับดกนั่นไหน
5: เขาก้อยตั้งยี่ผองอยู่เตอร์กันโกก้อยว่าตู้ตื้อถงตับดกกูปอกซะ
2: ยี่ผองไม่จับโจมยังให้ตั้งเป็นไอจื้อไม่จะมันจับเพิ่มเ
5: ปอร์เซ็นต์ก็รกที่เธอจับบ้าเลย
2: มอซ้ำเข้าใจดีลีลูยิโซจำจำเมาเหล้าอย่าเห็ดสังตวงได
5: ้เมาเหล้าพวกนั้นมันสั่งเจออันตีป
2: อมอซ้ำเข้าใจจู้สังอ่ะตั้นเจี๊ยบเรียบคลองดู
5: มีปอกเดิง

0: ผู้ผู้มิดการนั้นเด้งเข้าวันหันหน้าเขาเมาเหล้าร้อนดับเอาตื่นมาจังหูร้อนตีแล้วเสียงร้อนไว้ในร้อนฝันนั้นแผงหางมีผู้หญิงกูเริงมาดมลาเก่าก
1: ูอินกันไหน
0: ก็ต้องถามว่าเป็นร้อนฝันนะ

0: ก็ต้านตัวมันเมื่อสีห้องมันเข้ามาต้านเทกําเร็ว
1: ยี่ผองโมซาเอ้ยหมวกให้มันก็ได้ไง
0: คือก็ลมบอกให้มันมันมีอาข้างผู้รองตางโหได
1: ้เออพอเชิญห้องมันเข้ามาต้านนะก็ค่อยกลัวมันมาขามได้อ่ะ
0: อืมเดียวเฮ้อเก็บน้ำอมนึงนะเลิกมวยกำนึงเฮ้อเจอริมแม่จังห้องมันเข้ามา
1: เออจับจะเมื่อ
2: ยี่ผวงถ่อมโบย่าใครหมวกอาจ้องหยาผู้ด่านฟ้าลังเพียดเดือโหลังกันท่านโปกือกังลังดินกะมันคือตายิ่มโบย่าช่ำไหวล่ากะตัวยีโซมือสองขวานทอบล่าดำตาจึกจำห้าดิวก้อมหูมันดีให้ดีไม่ดีให้ดีขมเสียงเป่าเสียงดงบ่ย้ำเลยก้อมหู
3: เลยเป็นมาพงสังอ่ะกบสังจางเปลี่ยนใจกบสังจางเปลี่ยนใจ
1: ยี่พองมือไปให้อ่ะมากบฟูมือลังต่างไทย
0: สองเขือตัวไปกี้เสียงถ่อมเกาต้าน
1: ยี่พองลูกบ้านลังเหรอแล้วหาเสียงถ่อมโมซาต้านนะ
3: 妈妈和狗当时忙来当兵来吃饼店啊
1: 狗管母母也留在妈
3: 妈母狗豆腐当兵来吃饼呢乖别甜的两人平那片破当硬若根正着做如果平常没可胖了一若根着做妈没被妈哥哥狗里过的
1: 一婆没被你记了没被你追狗先提及着大药
0: 一婆妈先见到我们也在干黄一说没够白记同狗蛋飞阿总爽和弟弟
2: 嗯嗯躺ยี่ผองอันกือกังหรือต่างนั้นจู้คือขากผุดลูกม้าเดียนออกป้ารอกะ
1: ยี่ผองเมื่อไปเรียนนะยี่ผองเมื่อถ้าเขาขันยี่ผองเมื่อที่กระเทาถ้าเขาขันนะ
0: ไอ้ยี่โซเมื่อเสียงขาจู้มันดีลีล่ะยังขันเมื่อพวกเบอร์สมาขาเก่าเมื่อยังโดกะอ้วงเฮฟังตั้งเป็นแล้วเสียนดันพวกเดินขัน
1: เออพวกจับใช้มือหมูซะ
2: ยี่ผวงทัดกันหลายวันอืมเออเด้อยีซูยีซูท่านพิจเจอไอล่าไอตาจ้าลีปือเจ้าหลงหลังมันไกลๆคุณสอนจู่อาจวงยี่ผวงจีบใส่ไม่เจอให้เก่าเลี้ยงจินนั่นปมเคยขามปีนกุนกะก้อยว่ายี่หันปูมีอันหูอาจ้องสังนั้นตัวเพียงวางในหลังกันอยากผิดอยากปองกูวันต้องไม่ถามยินมันสิมันซ้ำจังๆหือตายผัดปันคุ้นกะให้เขาได้เป็นใจเปื่อไรมันจังห้างก้อยกู้เดียวรวมเดียมปลายออกเฮินกะขาล่ากันอีกยี่ผวงติดเลยเฮินผู้ได้หลายวันเนาะมันเถอก้มเคยกะกุ้มห้ำต้านข้ามเคยอาพังปูหลายกุ้นกู้ดึงดังกันมีวันหนึ่งยี่ผวงซ้ำจู้ลูกเจ้าเจ้ากะแล้วซีหยงตีแล้วเสียงขาโบย่าผู้ยิ่งเซิน
0: เข้ามาผู้ยิ่งเซินเมื่อเป็นยี่ผวงเจ้าเ
4: จ้าก็เป็นยี่ผวง
0: อ๋อแล้วไง
4: หลับเจอไ
0: ม่เสียงตรงเออเลยมั้งน่ะ
4: เจอว่ะ
0: เจออยู่ลองมิวได้เผื่อจ้าก็ไม่เข้าจะได้ปวงยี่โซ่ปู่มาขาโก้เก่าอ่ะเก่าตัวปู่เอาเปียงจ้าเยี่ยมจ้าใครหมวกให้มันน่ะ
4: ลูกวันนั้นเต้ก็ปู่เข้าเดินเดินไม่ได้นอนนิดเดียวก็เข้าเจอลองได้ตั้งวันก็คนสอนเถิงเมื่อวันตั้งคนสอนเถิงเมื่อย้ำเลยคนสอนเถิงวันตามเมื่อน่ะโหโปติเตียก็

0: 来过没完的理啊。弄完了过来过没完的理高一网门慢比马来写种接差理博。
1: 嗯。
0: 啊接差共得恶手。
1: 哦乖吧。
0: 我让两者地上便让当了完。
1: 让两者双崩崩两边不没防令路。三崩两边滚套等双把第二黑。
0: 弄令路完啊今该不但过啊。鬼叔转卡摩擦上人加黑。就将令来路完的了啊。
1: 哦。
0: 安能奔巴巴人鬼叔叔咪着还半干。就将过上啊。
1: 嗯。
0: 能喊。叔都等着。都没乱把电板板都将暗省阿庄滚变好的地主
1: 嗯立着卫生好搞来护蓝黑
0: 彭子没安黑子黑
1: 卫生搞干爹黑满搞怎么办满都黑高搞搞怎么办当片满帮内满能着舍着黑
0: 叶彭没变少着黑也如灭打过人搞怎么办双合หรือก็จังได้ดีสุสู่ฮุบสู่ลองตั้งขันเจอสังตัวมาขาก็ล่ะ
1: อืม
0: แล้วเจินฟูเฮาว่าหลังมีเจินเชื่อเยี่ยมกูกูในตั้งเป็นไอจื้อกูป้าเมียงไข่ไอจื้อเจมตั้งกูตื่นเขาจะได้นำเตซ่า
1: โอ้รับจออุ้ยเซินมันเยี่ยมกูเกาปกติในสาวปีเอากำในเกาตีโฮมันกูกะกูวันวันอุ้ยเซินรับจะเมื่อเกาเชื่อขึ้นเกา
0: เออเมื่อตัวไงมิลองสังจอมาคาตุล่า
1: อืม
2: ยี่ผองกาขามโบย่าไล่ยาหกฟันรามยีซูตั้งก้นเจอโหมเหตุการณ์จินเข้าหลักนั้นยี่ผองมาถึงว่องเขาเหตุการณ์ตีเซินเจินนั่นเนาะ
1: ใช่ก้อยย้อนถามก้อนยีซูสู่ถ้าเหตุการณ์ไหน
3: ท่านนี่ทั้งไว้พูดเดียวจินเข้าท่านได
1: ้ดาเจอ在一艘
4: 嗯一鹏
1: 在一艘
4: 一鹏
1: 梦梦变上沙
4: 变上
1: 哥哥妈还没狠狠
4: 一鹏
1: 在一艘
4: 一鹏
2: 一鹏当一艘那么大梦梦干不干净净五谷滚来入暗但装看熟悉五谷让他努力硬把那事不让阿旁五米看上当乖心暗思拍思然

ครั้งจะจังเขาอยากดูไอศกาอันเถียมงตันนามิชาครั้งจักมิชากลอสโปรนงไรอามิวอาโปก็มงการติงนาจะพันใจมีจันตูรูไอศกาศกาที่ทั้งว่าแต่พังดินี้มีสิ่งพินาการตัวมีชินลาว่าหลักสันศกาเทียมคนมุ่งยิบไปบังตันนาอยากรู้เดียศกาที่ทั้งพังวาสนาสตาสินทวิชคุยาสินีมงโตรับโตติยังอุบวังยิงมงโตรับโตติยังอุบโตมงโตอุบวังยิบโปขึ้นมีมิวก็มีว่ามุ่งตังโกตูสวรรค์นะเขียนละครไอ้คนครูหญิงมุ่งการดันุพัชกับหมูลำสปองกบ่าเทียดันุพัชกับหมูลำมุ่งการจีรจังอาจังโจสปองโกสาช่องล้มนะอยู่ในมุ่งตัวโกสังกวนหมูมงสากลัวไอ้มุ่งการวนปองรับตัวเจ้าหนึ่งโปกู้เธอเลยสปองยีแพครุ่มสกามาไอ้วังหญิงจุนไอ้อยู่ในมุ่งตัวมุ่งการวนปองรับตัวยีเทียเรามานานกันละมกบกาโมกระทองหนึ่งท้อนชุมจามูทงขึงละคือทอมตุดมูชีนุ่นนุ่มอาลีอามามุนีป้องพอมกุลไอลำทะตันเลี้ยงไออายุนสิ่งนี้มูลงาไอเจ้หนุ่มโบนั้นเทียนีได้หลังนาสร้างกวนมูก็จนนาทรงจงไอคูอยู่นำมุ่งตัวนาสมทับสุโลไอลำนี้เจรันนามงการติงนามโนมนางนี้พังเดอยู่นำมุ่งตัวเพชรเจียนยาอยู่นำมุ่งตัวมงตันสกูมงมุกิงวุ่นจุบนี้เทะทั้งลุทั้งไรคัดแต่ลำนี้จากบาตัดลูคระกลุ่มลันนาท้องผังนางวยเปียวลำนี้จอมโกโพครัดวานาแพมินปตาไองาไอกู้เธอเลยสุจุนไออยู่นำมุงตัวโกมาชาเทียมนันเขาราไอคูกนอนมาจุมอามิวชาชกูนีกุงพันผาจินีจอมทับสูโลพาลับนำงามตีเรมูพานีมงการติงทามิงไกรปรองจาสการจึงคารจัดอาจุนสีโกมงจึงชานียองแพคำชาชงวนลูอยู่นำมุงตัวจาสการจึงคารจัดพองชิงราเขาหรามานางกันรามกบมังกาไอตาติงมิดเทตาทุกโลครัดว่าไอลำนี้แพ้คมจุบสุดานตันลุงาไออาไอนั้นถ้าตัวในจะพันก้อนนาอยู่ยังเขียนของไอคนกรุ่นยิงอยู่นำมุงโตยินนำตาลุชันในมัมกลอสโปรตรงคงจะพันก็โดนวานละข้องเสียงครูมอนโคคิงสมมริซาตุนนามันยังน่าจะพันท่าโดนมอนละข้องคิงสมลจาจันนารอดจะพันก็ธรรมจานากระมังกระทอกมันจัดสิ่งตูลุงาไอแต่ยังระทะชิงทะอยู่นำมุ่งตัวขับเต่าลูกอนตัดลู่ไอผู้คอมนำจะพังก่อกระดีลูกคองหรือครูวายมาจัดดูผู้คอมลำทะนาลังชิยอมจากกันโปรจะพังก่อยังกระดีคิงผสมจะคู่จากครูชิจคู่หรือมังงาวันจะคู่ดูลุนนามันยิงเราเดียนาจะพันทะธรรมจานามังงาทกจะคู่เทธรรมจานามังงาทกมลีรอจัดลู่มุ่งตัวติงทะผู้ใจคอมไอคู่สางงาไอมาชาจะพังก่อวันละข้องเสียนจคูมุนจคูคิงครูมังอาจาตุนนามันยิงเราแต่นาจะผ่านทับธรรมจานาครูกถกจคูรวดจัดลงอาไอเทียนละข้องไอคุ้มครูยิงยินนำตาจงตาเตียนมันนำโทสามุกโลพังวาไอพังมีอ่องมงตันก้นนาเรามงตันตัวไอมิท่าจนนามงจุดตัวแต่คูปุ๊กคอมไอลำโกปุ๊กคอมมันนำนี้ไกรระสองมาไอปูมลิงขาครูตัวไหลไองังกังไอไหลสมบันพกาการลำใดโกมีอมงตันเทะมาการคันนาผู้คอมประชานียินนำตาจงตาเตียนทะผู้คอมสร้องไอลำแต่ลู่ใส่ถ้าตัวในจะพังก้นนามูลูไอชตาสิเนียปลดงายะชิงีก้นนาระว่ายังคุ้มหญิงก้นนาสีช่องปั้นหนามกาเดียก็ดิ่งนี้มีรับประทัดยังมีทามังอาเชื่อมสมกตกละข้องหลังตังกวาดตันนามีอมงตันก้นนาเรามงตันดูไอมีท่าลำมีอมงตันกระตาตัวทะโทซาตาแต่ผู้คอมนำจะพังก็เสียงครูมนมลีเคียงจะคู่ดูมัวคันวูคังคุณนามงสิบรูชังไอผู้คำนำจะพังโกมวนมีคิงมีจันตูลุงาไอแต่สำหรับหญิงระหว่างสักคงประตูมงโตนชวนกังควังลงบ้ากัดมาเรนีโกสันละมันมูแพชวามชานีลงโกสัสันไหนกวนนากันบูนีสัสันคอมเรมกาเดกิยิงกะไลลาลูคราทุชมาครัดวันนาละมงกาอักคังละมงกามริลังทอดงาเกาชงนทั้งผู้เจ้าคนนั้นลำนี้คันนาท่านใช้คัดลำนี้แพยุมถาลันนาทุกข์ไอ้ดรานี่ลังคมซุบก่อนคังเตียนนานาตนตนใส่มังคังนี้เทพระอยากไก่ท่านใช้คัดลำนี้แพลูดจังเขาอยากลู่ใส่เขียนละครคนครูหญิงก่อนนาระว่ายังการมาเรียดิ่งท่าจับตัดลู่ไอ้ท่านใช้คัดลำโกลิชมังอาตูองตังไอ้เทลู่พระจังเขาอยากไอ้ก็สมชื่อสิญตูงามงาไอ้ท่านใช้คัดลำจัดก็อยากสัตว์กรณีคูพระอยากขัดว่างาไอชื่อกรรมชาญิสตาสินถ้าคนยะชนีสกวนจะลาลูไออันเถียมงตันตุบสมรูกโลชโปรตัดไอแล้วก็ละตาคมไอจากมชาโกมงการติงนาตุชโปรตพันธานาธรรมจานาสินิชตังตูมชาครั้งจากมชาโกโลชโปรตรงไรอมิวอาโปโกมลิซาจันตุนนามงการติงนาจะพันเจมีจันตูลุงาไอกวางเมียนรือเปล่าชื่อกรรมทับนิสปราตัดไอเขียนละครไอคุ้มงานยิงชิงยิงชุดทุ่มตัววัดตัวอย่าง

야, 모두 나루나 뭐컨 대고 진통감 컨 아이 증포 뿜가페 뭐지 뭐이 아이 뭐컨지.

真同感看爱，高中读爱，你也不加，我也不看。

0: 广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 南湖科普基地，
3: 正破嘎天文先生会，
4: 当代时装版纳，
5: 李苏鲁社夫，
6: 广播行代灯红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 风开爱心爬山云南，为了不要毛干带皮心，放好干农内农发展，เวลา高山美。
8: 风开爱心爬山云南，不要不要毛干带皮心，放好干农内农发展，เวลา高山美。
9: ผู้ฟังต่างหลายเข้าในเขาสมัยปอกนี้ที่เพียงนี้มีวังนินวังยี่ปัวสุนหาฮันตากู้เถอเลยซื้อผู้บินมีสู้จังสนามโลกยินนานพักตาปุ้งเก่านังสือบอกจังคำโคบ้านเมืองจุดีนี่เพียงนึงจวงการสัจธรรมต้องจวงการเพียไพ่คำลับมีเฮียจ้าพบจอดนำสังมาขอมิดนำยำหอนในเส้นเฮานี่หอดถึง269เหมือนต้นไปปีนี้คงไปไปอ้อนยินาสันนี่บองฮับเขียกฝ่ายไปดินในรอพอต้องนั่นพอถึง2กด6ปั้นเปียดห้อยเหมือนกุนปอกลงป้าเจินดีลงชวนเสียนี่ตนอยู่จองการไก่เจหัวกันตกเรียกไล่เจอไล่อย่างนั้นฝูกงเสียนี่เอาจองการกะจำนำหูนาจังพอถึงเหินยกซุ้งตะเก่าต้าสระไอจุมไล่นี่อีกเทียมไล่มาห้องสังจิฉีเจินอันหุนหางเหมือนกุนใบพระเจ้าหนี่จานกันโก้ตึงนรกครึ่งหนึ่งพระเจ้าไทยเจ้าปิญญาไล่เจอไล่จองเถบาเทียมอย่างจองการสั่งเตียงวัตถุให้ได้ตกดีปินดีประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในเขาสั้นไหมคำทีเดือน7/19คำวังนินผู้บินสมัยสู้จีวังยี่ปัวผู้บินสมัยฝูสู้จีอยู่เมืองเสียสุนันดากู้เถอเลยซื้อผู้บินมีสู้จังสนามโลกเดียมหมูจุ่มมาสู่ถ้ำทึ่งบ้านเมืองยินนานเขาพร้อมพร้อมโจเรินกงจืดเนินเนื้อโลกปี2086โตซื้อพร้อมโจอย่างเมียตั้งเนื้อโลกฐานสูงนันวังนินออกปากยินนานในสนามโลกนี้เพียงหนึ่งจองการหักษาธรรมจาตามปีนตามเกิดจองการสั่งเตียงบ้านตรงมังกินการส่วนเสิบห้องโขเก่ากวนจิกาลาไวการหักษาผู้ยิ่งลูกวนที่ค่าฟงนี่เขาเหตุการกวบปองกันให้ได้ตกดีเป็นดีหักหมันนันบังหือมีสู้จ้างในผู้มูสู้ทำแต่ตามจองการสู้ทำปองนี่นี่เขาหูจองการหลายฝ่ายหลายไปบ้านมึงยินนันบอกเขากันบ้านมึงยินนันโตกูกูและตั้งเนื้อลูกนันตำจอยบ้านเมืองยินนานี่เมียกว่างจองการกบป้องกันเฮตโตต่างพระเดชเดชจูจื่อในเนื้อโลกนั้นพร้อมกันสารสางบ้านเมืองยินนานนี่เมื่อหนายังเฮตยังดีมากู้ทะเลเสือออกปากยินนานเสนีกุลมนุษย์โลกเดธรรมจัดอยู่กินแอบกันไปตามนี้วูฮันขอมลิกโตจูภาษาหนีไล่เจอร้ายหยางละเฮ็ดเถินเฮ็ดเครือฟงหนีนี่อยู่ตั้งเนื้อโลกออกจะมีเสียงเตะจองการปุ่งหนึ่งว่าทุ่นหีเฮดอกตาดีเดียพ่อเพจถึงไพมึงตังกุ้มแหละดินักนีเพียนออกยินาเส้นตุนอยู่จองการปุ่งหนึ่งว่าทุ่ตังกระดาบันมึงเตียงยิ้มการหักซาธรรมจาตามปีนตามเกิดมีเช็ดขาดขัดเคียงเขาเฮ็ดตกดีนันนางล้วนยินาเส้นตีจะจ่ายหายินจีซื้อหุยบูบันกงสือเพียฝานังสกิกินคำโคบันมึงจุดีนีเพียนึงจองการสัจคำตองลาเฟียดการเฮ็ดจ้าเพียไพ่คำลาฟงหีเฮ็ดดีการเจตวงการตื้นบอกและการฝั่งตะปีนี้คึงปีไปอ้อนยินาสนีปองฮับเขียกฝ่ายใบดินในรอพอต้องนั่นหอดถึง2กด6ปั้นเปียดห้อยเหมือนก้นปอกพักกดถึงตาสระไอการดินในรอพอต้องนี่หอดถึง3ปั้นเก่าห้อย69กดเย็นปลายจะเตรียมปีกายเวลาจำนวนกันนี่อีกเทียมหอยปุ้นไรหาปุ้นปลายเก่าและหอยปุ้นไรหาปุ้นปลายสีดังสนีปองมีผูกกุ้นมาดินในรอพอต้องเดียอยู่กินอยู่บ้านเมืองยินานี่หอดถึง2หอย99เหมือนก้นปลายเตรียมปีกายเวลาจำนวนกันนี่อีกแถมหอยปุ่นใน6ปุ่นปลายเก่าปี2086ตัวจองการตัวละเขียกได้คว้องโคยำหอนตั้งเขาเฮ็ดมาตั้งละทาพระเดชชงโกปองถึงพระเดชเหล่านี่มีการที่ในเราพอต้องมังกึนเตจองการไต่ตามตั้งละทาไปที่ในเราพอต้องปิ้นเขียกเกี่ยวในนอพระเดชหุ้มเลือกเสียนนั่นการโก้คำสอนว่าจากใดหูเตี๋ยเลื่อนเจ็ดโลกออกคำหนึ่งไปเมืองเซียถึง12ปานานี่วันได้โก้พัดละทาออกไปหา13ลำไปต่างลาทาพระเดชจงโกบังถึงพระเดชเหล่าปอดในพระเดชเฮานี่ปองตะละแขกฮอดถึง64เหมือนกวนปอกไป ดีสบตางขอบเลี้ยนบอฮันนี่บอมีเขียเกี่ยวเขาว่าขอบเลี้ยนนั่นดงเหมือนกุ้นปอกไปเขาสองสามปีนี่มากวงนันเสียนดีวันซันเจ้านี่คัดเคียงเหือคมขวาคล้ายแหละดีเข้มเคียงแห่งที่ตัวจวงการสั่งเตียงห้องสมัยนำมือจอบปากามาตกเต้นสั่งเตียงจวงการเทไดตกดีบาแห่งเขาเฮียดการสั่งเตียงกันนาดีเข้มจวงการสั่งเตียงพอถึงเสาเยจวงเครื่องจักใส่เตียงนี่พอถึงหอยสิจิบหาเหมือนเชียนว่าไปพอถึงเมื่อหลวนตั้งเสียนี้บ่มีจองการสั่งเตียงไปไปห้องสมัยนั้นไปได้เตียงนี้พอถึง39เหมือนเช่นว่าป้องฝาเตียนพอถึง 37,731 เหมือนเช่นว่าสื่อพอกดถึงนำสั่งการมุ่นเงินนี้พอถึง 7,429 เหมือนเย็นไปเขาสองสามปีนี่มาลงป้าเจินลงชนเสียนดีแต่ห้องเจ้านี่ออกย่างตุนอยู่จองการฝ่ายไปสู่ทำถึงจุ่มไล่เปลี่ยนปีนการปูเขาถึงเหยาถึงเหินสะสมไก่จีการตกเรียกฝ่ายไปอำนาจนำลิ้นการเจ้านำลิ้นเลียหือจมไล่ใครไปอยู่ตีดีตีโถจมไล่ผิดเทียงกันฟงหนีกิจกรรมกวางป้องเขียนขีการโป้กวนเหตุใดตกดีจองการตกเรียกไล่เจิดไล่หยางเหตุใดตกดีเป็นดีไปเทียมปีสองพันปลายสาวกตัวมาตั้งจากนี้ป้องลาเฟียดจองการตกเรียกผิดเทียงตัวกันนันหัวถึงสิจิผาจองไก่เจ๋อหัวกัน37จวงตกดียังมีเปียจวงนี่ตือเขาเหตุการณ์ที่โทอยู่ดังล้วนฝูกงเสียนที่หนูจางเจ้านี่ยกเหตุจวงกันกาจำฝ่ายไปใจยงเครื่องจักว่าเจจีจวงจ้าจีฟงนี่เวลาสิบหาบ้านนี่เหตุใดตกดีเป็นดีมีจมไล่60ผู้อันมาเตียตังเซียงจูดีนี่ได้ตามจวงกันกาจำอยู่ในหน้าปักตู้หันโกเมียนมบจวงกันอันปึงกับบ่าแห้งมากินข้าวหอดถึงปึงกับหน้าจางโคโซมาทำกันตีนักนี่เติมจอยจมไล่หาการเฮ็ดไหลหมั่นเว้นตาสดไหลโกอีกแถมเฮ็ดท่าไหลหังมีปินลีมาผู้กุ้นก็เตรียมข้าวสั้นไหมเล่นเจ็ดโลกออกเศร้าคำไหลหูจองการสั่งเตียงจีฉีเจินอันหุนหังเหมือนกุนไวพระเตียเท่าสั่งเตียงออกมากนี่ค่าอยู่ตั้งนรกจานหอยปุ้นไล่เจ็ดสิบปุ้นเจอจีฉีเจินอันหุนหังเหมือนกุนไวนี่หัวถึงสีหอยเจอไปการโก้นี่จานตั้งนรกหอยปุ้นไล่หาสิบปุ้นนับตามนังสพิมกวางหมิ่นจะเป่าปุ้งเก่าหัวถึงปีสองปันปลายสหตัวหังปีบวบก้อนตั้งพระเตียอันจดไม้เขากาดนี่หัวถึงเจ็ดปันหอยเปลี่ยนสิบเปียดดีปีสองปันปลายสหตัวนี่ป่องปายะหอดถึงสีเหมือนหาปั้นตีฮับเขียกไฟไปดินอรพอต้องนี่หอดถึงสิบหากดกุ้นปอกไม้ลินเจียนผูกปากว่าว่าเจ้าปู่วันเสาร์คำอยู่ในผอมบอกเขาการตัวผูกกุ้นก็เตรียมเขาซัดไหมนั่นว่าจังพระเดียญี่ปุ่นนี่พิเพียกนังสเก่ากว่างไฟไปเตียงนิ่มแถมเพียงแห่งเขาเฮียดจองการอันขมหิงไปแถมนั่นต่อมีไพเมืองมากยุ่มเจอเลี่ยกันเนี่ยพระเดียญี่ปุ่นดูโขการไฟไปคือนั่นเฮ็ดดงไปแถมตุนอยู่จองการอย่างเมียพินจันป่อมีเขือซ้ำจองตังนกพระเตียดสื่อเขืองาวัฒนาเขวุฉีเขาถึงพระเตียญี่ปุ่นเขาเหตุการณ์จากวายไปเทียมพระเตียดจงโกจะเขาเหตุการณ์ฝนตัวไปเทียมอยู่ในเวลาบันมังหันเดินเจ็ดโลกออกสาวคำจงยังสตินปูทหารพระเตียดอเมริกาออกปากทหารพระเตียดอเมริกานี่ดับตามจงทุ่งจีเนียติดตัวพระเตียดยีร่างนี่เขาเหตุการณ์ด้วนกลุ่มไปเทียมเทียมบาดดังนี้ลาเฟียดนำจังพระเตียดยีร่างด้วนกลุ่มเฮอลงฝ่ายไปตัวละครขู่เขาเหตุการณ์กาไคอันเตียวผายตั้งนำเมียสมุดขอเอิ้อหมูซื้อเดี๋ยวเขาปีนี่มาเจินฟู่พระเตียดไทยห่างคาดปิญญาออกมาร้ายเจิดร้ายหยางฝ่ายไปเทียบาเทียมเมียงจองการสั่งเตียงวาทุเลจัวป่าจมไล่เขาเหตุการณ์จกจ่ายนันเฮดัยตกดีปีนดีหงเยงเงินในจงยังพระเตียดไทยนังล้วนเอาจองการสั่งเตียงวาทุปีสองบันใบสาวกตัวอีกเทียมร้ายมาที่ทั่วถึงหอยปุ่นใดสองปุ่นใบซ้ำอยู่ในเวลาเดินหนึ่งถึงเดินสามพระเตียดไทยจองการสั่งเตียงวาทุนี่เตรียมปีสองปันปลายสวัสดิ์ตัวเวลายำเดินกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นไรสองปุ่นปลายเปียดนับตามโครงการเขาสั้นใหม่พระเตียดไทยคำตองจองการสั่งเตียงวาทุพระเตียดไทยอีกเทียมไรมาหนี่ยังสอนใบเตรียมไปอ้อนถากล้องบังฮาหนี่เขียนมีกำลังเขียนเคียงเดอันนั้นก็เพียออกนี่ปิ้นเขาสั้นใหม่ปิ้นตามคำเพียซึ่งปองนี่เพียเขาสั้นใหม่ก็ถึงตีนี้
10: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันถนังฮักเดียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิ้งผิง
9: สีจิ้งผิงจงสุจีปีสองปันปลายสเปียดโตเดินสองดอกออกสิบสองคำอยู่พร้อมซิงโจ้ไขว่ไรเขาเหตุการณ์กึดปองปุ่นจากการตกพันนันปากกำเตจีออก เฮาสังเตียงสะคอยจุยกอดิหือไผมึงจมไหลขออยู่เฮากินสุขเซินสังเตียงกระดาบันมึงหังมีปินดีพบจอดภาษาเจอไรยาวเฮิ่นเฮิ่นได้ผู้กุ้นกุนได้ก่อเป้าหือหน่อยตั้งตั้งเฮาตั้งปินบันนั่นเอาการเปิดไผมึงขอการปล่อยไข่เปิดไผมึงสังเตียงขออยู่เฮากินสุขเซินเป็นการถกถามเออไผมึงจมไหลปุ่นจากการตกพันเฮ็ดท่าไรหังมีเป็นดีกว่าเป็นตาไม้กลุ่มชั้นตั้งคือบ้นเมื่อหน้านั้น
11: ตีกวางโถไห่กูกวางครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุขบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญโมนบอด
12: ตีกวางโถไห่กูกวางครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุขบ้านคับยกยอเมืองคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงคับใจสาเสริญมวลก่อน
10: เมทักผู้ฟังทั้งหลายเซาสดีอยู่ได้กินฟันผู้ขาปิ้นกองเชนวันนี้เจ้ากำคับอันมวลวอนตอนเส้นนั้นเผียวหือตั้งหลายฝั่งใจเดียวหักหลายผู้กดเตรียมและใส่ลำปิ้นใจซ้ำฝ่ายผู้เปียงลำปิ้นอุ่นเสียงผู้อัดเสียงมีเสียงปิ้นไอซุ้มมุนผู้คับห้องปิ้นอิดซ้อมในกำคับคับว่าแอบน้องนั่งหน่วยตาขึ้นตองก่อนหนึ่งตองก่อนหนึ่งขึ้นฟังเอาก่อนหนึ่งมีใจเดียวใจที่หยอกไล่กุ่นยอกดินน้องนั่งจุดนั่งเมาไปไปออกไปไปออกไปไกลอย่ามากไก่ปอกหานางโฮดใจขึ้นกึดก่อนหนึ่งฮักน้องนั่งขึ้นไข่แอวกุ่นหนึ่งมีใจเดียวใจที่หยอกยิงไล่กุ่นโฮดใจคล้องใจเอาปอกขึ้นไปไปออกไปไกลอย่าถามมากไก่โฮดใจใจมีไวไล่ใจใจใส่เปลี่ยนไปเปลี่ยนปอกประเดี๋ยวเฮาก้อยจะกำมาฟังกำคำบทนี้

เดี๋ยวเฮาก็สุกมาฟังกำคับเทียมกำคับบทนี้สือว่ากองถาผู้กุดเตียมและใส่ล้ำปิ้นไอลาผู้อัดเสียงปิ้นตีมวนสุ่มไต่ผู้ขับห้องปิ้นปั้นปั้นเสียงหล่อในกำคับคับว่าใจอยู่ใจนางบ่มีไพ่มาเพกเทียมไรมีฮักโตใจใหญ่เลือฝาเลือดินใจบอกนางตัวใจฮักนางก็มีมืดหนีดิปิ้นกูเหลียนซองฮักกันโตถึงสุดโซสู่ฮักเบานางพักไปก็ได้หึงนานน้องอยู่ปันนาไอปีขึ้นไปอยู่เมืองเซเตวันไอปีพักไปคว้านนางก็เบาอยู่กับโตน้องกึดหูกึดฮอดสองเห่าดีพักกันไปหน่วยตาโหดใจไอปีอยู่ดีไฟายามเน้ามาฮอดนอนรับอย่าลืมสอนผ่าลาดูเมืองห่อมันเบาเหมือน12ปันนาหน่วยตาโหดใจตัวนางใช้ติดไอปีถ้ามีเวลาก็ไอตีซ้ายมาหาหนองพอง

เปิดต้มห่อยาด่ายาติวยาชิวรอชอวิอาปูกูยาชิวรอมาวิอาปูกูโชเดชาชาในกาจลานิโล

0: อยากเชื่อนาป่าชิมาวิกากาไปแล้วล่าขู่จืออมีเอวีติที่ปุ้ยจะเสพจารวุฒิอวีติข้ออยู่ชิดที่ปล่อยชูเจน่ากับวิญญาณนกกาชวนนาลาวีอบูอื้อยา
1: 不同的语言传递同一个声音云南广播电视台民族广播现在是普通话节目时间
2: 听众朋友今天的新闻时刻主要内容有王宁王宇波会见联合国秘书长古特雷斯云南发布通知要求各地全面开展地质灾害隐患排查我省夏粮总产量 269.34 万吨昆明新材料产业向千亿级集群迈进陇川县龙把镇推进信访矛盾纠纷多元化解福贡县把技能培训送到家提升群众增收底气我国人形机器人整机产品超全球半数外交部表示日本当局在核问题上错判形势将付出沉重代价下面请听详细内容7月19日省委书记王宁省委副书记省长

0: ซบ่เซ็งกะซูมันดีลีล่ะยังขันบ่พกบ่สมาขาเก่าบ่จังโดกะอ่องเฮฟังตังเป็นดังเสียนดันพวกเดิงขัน
1: เออพวกจับฉันมาหมูซะ
2: ยี่ผวงทัดกันหลายวันอืมเออเด้อยีซูยีซูท่านผิดเจอไอล่าไอตาจ้าลีปือเจ้าหลงหลังมันไกลๆคุณสอนจู่อาจวงยี่ผวงจิบใส่ไม่เจอให้เก่าเลี้ยงจินนั่นปมเคยขามปินกุนกะก้อยว่ายิ้มหันปูมีอันหูอาจ้องสังนั้นตัวเพียงวางลายหลังกันอยากผิดอยากปองกูวันต้องไม่ถามยินมันสิสิมันซ้ำจังๆหือตายผัดปานคุ้นกะให้เขาได้เป็นใจเปื่อไรมันจังห้างก้อยกู้เดียวรวมเดียมปลายออกเฮินกะขาลาการีดยี่ผวงติดอยู่แล้วเฮินผู้ได้หลายวันเนาะมันเถอก้มเคยกะผมห้ำต้านข้ามเคออาพังปูหลายกุ้นกู้ดังดังกันมีวันหนึ่งยี่ผวงซ้ำจุ้งลูกเจ้าเจ้ากะแล้วซี่หยงตีแล้วเสียงขาโบยาผู้ยิ่งเซิน
0: เข้ามา
3: ผู้ยิ่งเซิน
0: เบิ้งเป็นเบิ้งเป็นยี่ผวงจังอ่ะ
3: จังอ่ะก็เป็นยี่ผวง
0: อ๋อนังอ่ะ
3: รับเจ
0: อบ่เสียนต้องเออเลยมาน่ะ
3: เจอว่ะ
0: เจอสู่ลองมิวได้เผอจาก็ไม่เข้าจะได้ป่วงอีโซบ่มาขากูเก่าอ่ะเก่าตัวบ่เอาเปียงจาเยี่ยมจาใครหมวกให้มันน่ะ
3: อ๋อนกวันนั้นเต้ก็บ่เข้าเดินเดินไม่ได้นอนนิดเดียวก็เข้าเจอลองได้ตั้งวันก็คนสอนถึงเมื่อวันตั้งคนสอนถึงเมื่อจำในคนสอนถึงวันตามเมื่อน่ะหัวโป้ติดเตียกอ่ะ
0: เป็นเจ้าก็วู้จู
3: ่วู้อีเซินกว่าจึงหน้ากันเมื่อไหร่ก็เคยถามเมื่อดองตั้งขวางเดิงเอาตั้งเคยเจอเก่าเคยเมื่อ
0: ยังเป็นสังหน้ากันเก่าเจ้าเป็นจ้อยแถมสูสัมวาวลำในก้งปามีก้นมาตัวตั้งเป็นเมื่อถามอ่ะ
3: เปียกซ้ำก็เคยจ้ามันก้อยว่าก็ซ้ำไม่ร้านในมันเธอจะถึงมันสิสิหังคือเจียมมืออ่อนนั้นพรมกันเจอมาตัวจมมันมันจังผ่าร้านกันเศร้าไปปีเอากล้วยปีมันกับป้าดอกเห็นหน้ากันนั้นมันหันกันวางในมันหันกันนั้นมันป้นสามวัน
0: โปเจนสองเคยเก่งดีหู้ใจกันบานบานอ่ะ
3: เจอวะก็เจียมอ่อนผ่านโปสังเจอฮันยิสู้เขาจับใจยิ้มกูสิสิสาวปีเลยเมื่อวันเก่าตั้งมีตูร่างหูที่เป็นหือขันเฮ้ยวงในมเออเดิมมันมหันมันเก่าเข้าใจมันเสียนอยู่รับสิเก่าขัน
0: เก่ายิ้มได้อ่ะสองเคอฮักกันเตะสังวางมีลองตั้งหูได้เมื่อวันสองเคอหือก็จังฮักหอมเปียวจ่าไว้วาเย่ผวงอ่ะลองตั้งหูได้กงปลาซุกซักดักแหงขั้น
3: สม่ำดักแหงเดิมันกำควงมันเจอปูมีโก้ในตั้งเป็นไหนจื้อปิ่นนั้นตายกะผู้หญิงเซินเมื่อว่ามันนี่โก้อะ
0: ตั้งเป็นไอจื้อเป็นตั้งเป็นดีโก้ลีเหมียวเดิงสั่งโจจ้าเยี่ยมจ้าดีดีอาจ้องตัวหลักแหงเตะโก้จังเพียงเมื่อว่าเดินป้าป่าตั้งเป็นไหนเมียวตายกะก้อยว่าถึงที่เจ็ดจ้ำตั้งเป็นไอ้จื้อเลยตัวเฮฟังเยี่ยมจ้าเลยจู่ซ้ำเปิงหนึ่งมาเจ็ดชาเยี่ยมจ้าต้มตบออกโส
3: ว่าตั้งสื่ออุ้ยเซินมึงก็เมื่อหัวก็สองวันในโป๊ะเคยเจอกูสั่งกูเมียวอ่ะเหตุแขกแห่เมาดกก็จังเป็นสังเปียกซ้ำตายกว่าบ้านก็ได้จู่ก้อยว่าได้ตั้งเป็นเมียวเลยเกี่ยนเปียดได้ไอ้เปิ้นตี้เตี้ยเมื่อวานดูตีเฮาปูไม่เขาเก่าตั้งมีตูอยู่แล้วมานเหตุกวนก้อยกูเข้าสามเท่าไม่จะตายอ่ะ
0: อ๋อผียงเมื่อต้านไงเก่าวู้ตีเหตุอ่ะเมื่อถ่อมเก่าต้านเมื่อก็จังตับเข้าจะหลำขั้น
3: อ๋อ
0: เปิงหนึ่งเก่าเข้าว่าสองเขือโตเหตุแขกได้จู่
3: เตี้ย
0: เจอเลยตึงเฮาปุ๊บหมักตินกาเป็นฝ่ายการหลังได้ตั้งก้นได้กู้ได้

0: 内妈宝公子班边海当边矮子，国内当边矮子，也当公子人好。好多米阿康互拼脱边，我们跟边很，卡拉干嘿，也拉当边，เอาเล็กเอาหลายเจอได้สะ
1: อ๋อ
0: ซ้อมเสริญเชื่อตั้งลองเจอให้เหตุถึงนั้นก้นเจอปาเมียงให้ตั้งเป็นไอจื้อจิมตั้งก้นเจอได้ตั้งเป็นไอจื้อนั้นโตอาจ้องใครหมอกเหอะไอเปียงเปิดเจ้า
1: อ๋ออ
0: ันหนังโปเมก้นตีเฮินไอโก้เจอได้ใครมึงใครให้เขาโดดด้วยอาจ้องมาตินโตมันเปิดเจ้ามีอาข้างอําเสริงควังเดิงถึงว่ามีรังลีโตเยี่ยมยาตั้งเป็นหมอกให้เขาโตไล่ซะ
1: อ๋อ
0: ซ้ำเปิงหนึ่งเอาเปียงหลักโคโซตั้งจินเหยียนให้ฟังเยี่ยมยาตั้งเป็นไอจื้อเติงเขาล้ำได้มาว่าจอมหนังเก้าเปียงเจ้าชาเยี่ยมยาก้นป้าเปียงให้ตั้งเป็นไอจื้อจิมตั้งก้นให้ตั้งเป็นไอจื้อนั้นเจ้าชาผู้เจียงสักเลี้ยงยาสีหลงเลยเสียงจังเดียวเหมือนกะสีหลงเลยเสียงเยี่ยมยา
1: อ
0: ๋อตัวจอมอาจ้องปองเตียนเปียงยาเยี่ยมยายา掌声发狠马后，莫咋谁容得想得准，对咱们咋好？
1: 哦，
0: 谁容得想好，就变高帮干活了呀。
1: 嗯，
0: 本来，怪说咱莫咋打人，脚差离离，咱们行咱们跟咋咋，当兵都将黑放来做啥？
1: 哦，
0: 都来过没问弟弟平本都套入。
1: 对呀，
0: 懂不孬？ถึงว่าอุ้งจอมข้ามหมูซะเยี่ยมยาดีๆอาจ้องเจ้าดักแหงอ่ะ
1: เจอเตี้ย
0: เจออ่ะเปิดไรจังว่าเมื่อปล่อยไว้เห็ดเจตายกะตายไม้อ่ะ
1: อืม
0: ซ้ำเปิงหนึ่งก็ยังตับเหลียงเจอเปิ้นได้หูตูมีลองบักตินบานบานหมูซะหือก็จังอําสึงอาจ้องก้นเปลี่ยนเฮาดี
1: ๆ
0: อ๋อยังดีก็เจ้าจะลองเบ้อเหลียงเจอจังจับกันนั่นตั้งเตี้ยลองได้เบอร์ตัวตั้มเจ
1: อ
0: ตั้งจับเบี้ยงให้ตั้งเป็นไอจื้อก็มีสามเบล
1: ลองได้ก็หู้อยู่พอมีคนมาเริ่มมาในซ่อนต้าเนาเป็นเดิดดมคนอินกันตั้งมีจับเฮออีกเดียงสามเบลได้
0: จะอ่ะพียงหนังได้สังว่าสองเคยเหตุเขียกไว้สู่จ้องเจลีลีไปเฮอหอยหมัดจับโจกันจับจังจับเฮอกันอ่ะลาได้เบจับเพื่อเอเลียงล้นหนังถึงว่าสุดีเอาลูกอ่อนเต๊ะสู่เสียงกาฟิวเป้าเจียนเย็นเลยเสียนทำอาจ้องดีดีจอมหนังเจอหมูจ่าต้านนั้นเช็ดชาดีดีตื้อเปียงจ่ามิ้วเบตั้งลูกกู้ผัดกันนั้นโตจังเลี้ยงได้ลูกดีหลังงามจื
1: ้อ
0: ลองเบิ้งเหลียงเจอสิเปิ้นนั้นเป็นน้องสองเขออยู่ตื้อกันนั้นเจอ
1: เจอไ
0: กวสู่สองเขอล้ำอยู่ตื้อกันนั้นเฮามันตื้อถงตับตุกหยาจอมจังจับเฮากันอ่ะจังอ่ะบ่ตื้อถงตับลูกไ
1: ห้บ่ว่าสาวจะร้ำตีอยู่ตื้อกันนั้นเฮามันตื้อ
0: จังอ่ะกวยสู่สองเขอตุกโหตู่หางตื้อถงตับลูกกูปะเจ้าจังเพียงปู่ย่าเปิ้นหนังกันได้โกมือวันดีดีอ่ะลองมาเนาะกวบได้โกมือวันดีดีเกาเอหวังเบ้อมั่งปีมาเลยเสียจงเจ้าชาดีปวก
1: อ๋อ
0: เจ้าชาก็งตับออกโ
1: ซอ๋อก้อยว่า
0: บ่ยังเหลียงเจอที่สังเป็นรังตังลูกอ่อน
1: เออยังเหลียงเจอสองเปิงเปิงหนึ่งเป็นมีฟังหนึ่งลูกซ้ำเปิงหนึ่งเป็นกวนเท่าตั้งสองป่าตีเหตุ
0: ลองเล่งลูกอ่อนอ่ะชิมใกล้ปวดต้านกลัวก้อยสูดจ้อมข้ามหมูญาติสั่งดันกาเหตุเจ้าจังเลี้ยงได้ลูกอ่อนดีดีอ่ะ
1: อ
0: ันหนังปนบัดเบาแดนกวยสู้สูมีเจอหัดบ้านแก่นเจ้าจังกูสั่งอ่ะนังขันสู่ตัวตั้มเจอตูมีลองบักเตียนบานบานตัวจังอําเสิงอาจ้องกุ้นเปลี่ยนเฮาดีดีสู
1: ่ดับเจออุ้ยเซนเฮาเกาได้หู้ลําไข
0: ่พองเจ้เมื่ออันเหตุจื้อเหต
1: ุอุ้ยเซนเกาแก่นเต้ฮักมันก็สมบัติมันตัวฮักเกาเกาก็สมบัติตั้งผิดมันปองในมันยังจะเสียเจอเหตุ
0: เย่ผวงเมื่อเป็นสาวเจอเงยเอลูเมียตากโกเดงเกาสมบัติสองเคอหรือก็จังได้ดีสู่สู่ฮุบสู้ดังตั้งขันเจอสังตัวมาขาก็ล่าแล้วเจินฟูเฮาว่าดังมีเจิน

0: 安金盖当来团做嘞，变增广播当变发饭，滚南脱变短容，滚龙听变李小果，滚听广变熊春伟、李凤瑞、白让，滚给谈变刘建龙、李建华、梁林、王敏、贾满红、杜坚、谢金林。广播播的背面啊，苏东后必然好等来，如你三傻。
1: 云南先生 boy 是马空是巴达，中破个天先生 boy 阿个爱。
2: 云南先生 boy 是马空是巴达，中破个天先生 boy 阿个爱。
3: 是甘达阿空农农尼，那人呢是搞了中东尼个，蒙多入到怎样有王人？蒙多入到怎样有道？蒙多有王玉波？昆明有个孟干文邦入到知人能播，古特勒斯佩卡普什卡埃什卡。云南蒙多尼当时拿来噶是巴坦那，是阿是古勒木噶怎样？克木干兰接有爱慕，孔祖古罗克瓦纳库皮川达埃什卡。安铁蒙多那云南大鲁山内蛮，古罗斯布东孔是盘过，顿瓦勒康仙库蒙库钦布松梅里扎杜鲁埃什卡。云南蒙多丹尼的塔是宁塔，卡布多鲁关达代布克木南是盘过。个地了空日谷万不杀毒爱世噶，你穿更旺龙巴干不热你，三了万南你谈啥卡蓝拍，来达阿喵喵哭，不然的长高压路爱世噶。安铁蒙丹那，没啥抗战，没啥个罗斯布隆来，阿喵阿伯哥蒙干顶那就盘杰米站堵路爱世噶。世噶提坦我在旁，你尼米西金皮那加多米神啦，我六三世噶铁木可能为你摆帮丹那，也卢迪世噶提坦旁瓦斯那，是大是人推世是苦也是你。蒙多入到怎样有王人？蒙多入到怎样有道？蒙多有王玉波？昆明有个，比话蒙丹个杜少万那，听了空爱困苦人。蒙干丹奴帕只个木林，只碰个把铁丹奴帕只个木林。蒙干记得账，阿张做只碰个沙上龙那，云南蒙多个三个万木蒙三个罗爱。蒙干文邦入到只能播，古特类似碰泥拍，可是干嘛爱？王人尊爱，云南蒙多蒙干文邦入到泥铁肉。มันนางกันระมุกกับมุกามูกระทองหนึ่งท้อนชุมจามูท้องขึงหลักคือท้อนมาตุดมูชีนุ่นนุ่มอาลีอามามูนีป้องพร้อมกับลูกไอลำทะตันเลี้ยงไออายุนสี่นีมูลงาไอเจ้หนึ่งโบนันเทียนีได้หลังนาสร้างกวนมูก็จอนนาทรงจงไอคูอยู่นำมุ่งตัวนาสมทับโซโลไอลำนีเจลันนามองการติ่งนามโนมันนางนีพังเดียอยู่นำมุ่งตัวเพื่อสเตียนยาอยู่นำมุ่งตัวมองตันสกูมองมุ่งกินวุ่นจบนีเทะทั้งลุทั้งไรคัดแต่ลำนีจากกบตัดลูคราครุมลันนาท้อมพังนางวยเปียวลำนีจอมโกโพครัดวานาเพะมินปะตาไองาไอกู้เธอเลยสุดจนไอ

0: ยูนามงตัวก็มาชาเทมานันเข้าราไอคูกนอนมาจุมอามิวชาชกูนีกุงพันผาจีนีจอมทับสูโลพาลับนำงานมติเรมูพานีมงการติงทามิงไกรปรองจาสการจึงคารจัดอาจุนสีก็มงจึงชายียองแพะคำชาชงวนลูยูนามงตัวจาสการจึงคารจัดพองชิงราเขาลามานางกันรามกบมังกาไอตาติงมิดเทตาทุกโลกทัดว่าไอลำนี้แพะคมจุบสตันดันลงาไออาไอนั้นถ้าตัวนายจะพังก้อนนายอยู่ยังเคียงในของไอ้คนครุ่นยิงยืนนำมุ้งโตยืนนำตาลูชันในมัมกลอสโปรตรงคงจะพังก็โดนวานละของเสียงครุมอนจโคคิงผสมมาริซาตุนนามันยังน่าจะพันท่าโดนมอนละของคิงผสมลาจาจันนารัชจะพังก็ธรรมจานากระมานกระทอกมันจัดสนิทตูลุงาไอแต่ยังระทาชยิงท่ายืนนำมุ้งโตขับเต่าละก้อนตัดลูไอผู้คำนำจะพังก็กระดีละของหรือครูวายมันจัดตูผู้คำลำถานาลังชยอมจากกัมพลจพังก็ยังกะดีคิงผสมจคูจากรูชจคูเรือมังงาวันจคูดูลุนนามันยิงเราเดียนาจพันธะธรรมจานามังงากทกจคูเทธรรมจานามังงากทกมลีรจัดลูมงโทจิงทาผู้ใจคอมไอคูสร้างงางาไอมชาจพังก็วันละข้องเสียนจคูมุนจคูคิงครูมังงาจาดุนนามันยิงเราเดียนาจพันธะธรรมจานาครูกทกจคูรจัดลุงาไอเคียงละของไอ้คุ้งครุ่ยิงยินนำตาจงตาเตียนมานำโทสามงกุโลพังว่าไอ้พังมีอ่องมงตันก้นนาหล่อมงตันถูไอ้มิท่าจนนามงจืดตัวแต่คู่ผู้คอมไอ้ลำโก้ผู้คอมมานำนี้ไกรระสองมาไอ้ปูมลิงขาโครตัวไหลไอ้งางกลางไอ้ไรสัมปันพกากาลำใดโก้มีอ่องมงตันเทะมาการคันนาผู้คอมมาชานียินนำตาจงตาเตียนถ้าผู้คอมสองไอ้ลำแต่ลู่ใส่ถ้าตัวในจะพังก้นนามูรุไอ้ชะตาสิญโปรดงายะชิญก้นนาระว่ายังคนมิ่งก้นนะสีช่องปั้นหนามกาเดียก็ในนี้มีรับประทานอย่างมีทามงาเชื่อมสมกับละครหลังตังกวาดตันนามีว่ามุ่งแทนก้นนะเรามุ่งแทนตัวไอ้มิท่าลำมีว่ามุ่งแทนกระตาตัวท่าโทซาตาแต่ผู้คำนำจะพังก็เสียงครูมนมลีเชิงคูตูโมฮันอุคังคุณนามงศิษย์ปลุชังไอ้ผู้คำนำจะพังก็มนมีเชิงมีจันตูลุงาไอ้แต่สำหรับหญิงระว่าอย่างสักคงประตูมงโตนชวนกังหวังลงบ้ากัดเรนีก็สันละมันมูแพชวามชานีรงโกสัสันไหนกวนนากันบูญีสัสันคอมเรมกาเตกิยิงกะไลลาลูคราทุชมาครัดวันนาละมูกาอคังละมูกามริลังทอดงาเกาชงนทังบูโจคนนั้นลำนี้คันนาทันใช้คัดลำนี้แพยุมถาลันนาทุกโคไอตระนีลังคมซุบก่อนคังเตียนนานาตนตนใสมังคังนีเทพระยักไกทันใช้คัดลำนี้แพลูดิจังเกาอย่าลูใสเขียนละครของครูหญิงก้นนาระว่าอย่างการมาเรติงทาจับตัดดูไอ้ท่านใช้คัดลำโกลิชมงาตูองตังไอเทลูพระนจังเกาอย่าไอโกสมชิสิญตูงามงาไอ้ท่านใช้คัดลำสัดโกยาสัดกรณีคูพระยาครัดว่างาไอสุกามชาญิสตาสิญถ้อยขุนยาชญิสุกันจะลาลูไออันเทียมงตันตบสมรูกโลชโปรตัดไอแล้วก็ละตาคมไอจากมาชาโกมงการติงนาตุชโปรตพันธานาธรรมจานาสิญสตังตูมชาครั้งจากมชากโลชโปรดลงไรอมิวอาโปโกมลิซาจันตุนนามงการติงนาจะพันเจมีจันตูลุงาไอกวางเมียนรือเปล่าสกามุทับนีสปราดัดไอเขียนละของไอคุ้มงานยิงชิงยิงชุดทุ่มตัววัดตัวยังมงการติงทามิงจะพันทามาจึงตอนไอคุ้มพาลงไรดำต้นถึงโนโกชิงสิ่งเดือดจามซัดชิมซัดตูเขียนละของไอคุ้มงานยิงทาคุ้มพาลงไรดำต้นถึงโนคันกโลไอดำต้นสมูชหมดโกมุนมลีเขียนมงาลังดังตุนนาขับต่อลูกอันตัดแต่มานำโกเมื่อไรก็ดีชิมงาหรือครูดังตูลุงาไอแต่สระนาเตียนสตาสเนียนถ้าคุณยาชนีอเมริกามุ่งตันกังโจกมันต่ำเนียจนไออเมริกามุ่งตันสิมโครมกาอคิงอาเตียนแต่ชนีคิมบุรียังท่าอเมริกามุ่งตันเพียงพงนี้ก็กรมสรรพากรจนไอก็ขันนายี่หลังมุ่งตันนี้แพ้นังโตนันนากระซัดแต่โมพังวาใสอเมริกามุ่งตันกันโจกมันต่ำนี้จนยังได้หลังนะชมุชมดก็อีหลังมุ่งตันนี้ขอหมอจือปังไหลละกับคู่ไหลไอพกากาสังพอลินีแพซาลกูกลับไปเพียงกุนแพชุยองก็ยานามาตูเร่งาไอสกามตันอาคมนมนางนี้ได้หลังนะสกาโกองไม่กวนนาจังสบายด้านในเร่มาตุนนาลินีมีสิจินพินากาโตมีชินลางวยหลักสันสกาไปบังดันนาม
1: ีจุสันนางชินลาเทเจลาอามิวชานีกุนตุงคุลง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุจุมลำละมดนันทะเราจอมสกุลดนี้มีสีจินพินากาโดมีชินลาเคียงละข้องเอชิมสมนิงสุดาชิละข้องทอยคุมสมยาทะตุงคุงมุมดุสีจินพินกันโจกระทองท

0: ฮันมูบงลีจะพองทักกาชกาเอชลอยมาตุนสปรอยแค่มูมกัมพกากากันรูกันซาพันชลัดล้านนาระยังยูยูนาแค่มูทงกวนิเพะชิงดูไม่แต่ก็ไออันเทียมูราไอลำกวมาดูคำไล่ละโมกากโลชาไอยูยูนาแค่มูทงกวนิกวเราโนโลงาไอชิงเรียสัตว์ลวดทะอาเตียนนาหนักงูนาเตียนละมันทะมปวดก้นนาและมัดนาเมื่อลำเกรย์ยังไอเตชะนเรอันเทียนโนมูราไอย่อมไอฉากคณะแค่มูทงกวนีมันนันกันรำมาซาเอเตียกตนไอมาจวกลัวลุกลัวชาชมูชมดลำกัวมาดูอาปู่พ้นล้มปนลำชายันเลยจังไล่งูเตียมแต่มองมองแต่แพ้อายุสังอับยาเซการีง่าย
1: ยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราดับจึงพอกาคูมุคอมงวยช่วยงากาไอ
2: ยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราดับจึงพอกาคูมุคอมงวยช่วยงากาไอ
3: สิกามดันง่ายครอบชัวมชานีคำจังมินนี่ไงก็คอนช่องไรง่ายแต่หลังน่ามุคอมงวยช่วยอาเดียนทาจึงพออันมิวจึงพอปุ่มกาแพมค้อนสก่อนแต่นี่นาสุสุงวิบิวไออินทอยแพสก่อนกุ้งต้นไอมค้อนนี้ระดับปังดันนากาไอจอมดัดลากายาสองนันเอนาลูนามค้อนก็เมียมงดันนาจึงพออยู่เงยหนึ่งครึ่งนี้จอมค้อนไอกันรูกันซาอันเหนานี้งูไอมค้อนเร่

야, 무든 나루나 뭐컨 대고 진통감 컨 아이 증포 뿜가페 뭐지 뭐이 아이 뭐컨지.

真同感看爱，高中读爱，你也不加，我也不看。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔度之地，
3: 正扩大天五千尺会，
4: 当代时装版纳，
5: 你苏我社府，
6: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 奉陪爱心爬山云南，为了比亚摩干带提醒，放好干农内农快递，为了高山美。
8: 奉陪爱心爬山云南，为了比亚摩干带提醒。放好干农内农快递，为了高山美。
9: ผู้ฟังต่างหลายข้าวในข่าวสารใหม่บอกนี้ที่เพียงนี้มีวังนินวังยี่ปัวสุนาฮันตากู้เถอเลยซื้อผู้บินมีสู้จังสนามโลกยินนานพักตาปุ้งเก่านังสือบอกจังคำโคบ้านเมืองจุดีนี่เพียงหนึ่งจวงการสัจธรรมต้องจวงการเพียภัยคำลับอันนี้เฮ็ดจ้าพบจอดนำสั่งมาขอมิดนำยำหอนในเส้นเฮานี่ฮอดถึง269เหมือนต้นไปปีนี้เครื่องบินไปออนยินาสันี่บองฮับเขียกไฟไปดินในรอพอต้องนั้นพอถึง2กุดหกปั้นเปียดห้อยเหมือนกุนปอกลงป้าเจินดีลงชวนเสียนี่ตนอยู่จวงการไก่เจหัวกันตกเรียกหลายเจอหลายอย่างนั้นฟูกงเสียนี่เอาจวงการกะจำนำหัวนาจังพอถึงเหินยกซุ้งตะเก่าตาสระไอจุมไลนี่อีกเทียมไลมาห้องสังจิชิเินอันหุนหางเหมือนกุนไหวพระเจ้าเท่านี่จานกันโก้ตึงนรกครึ่งนึงพระเจ้าไทยเจ้าปิญญาไล่เจอไล่จองเถบาเทมยังจองการสั่งเตียงวัตถุให้ได้ตกดีปีนดีประเดี๋ยวก่อยฟังเข้าในข่าวสารใหม่ย่ำทีเดือน7/19คำวังนินผู้บินเสมสู้จีวังยี่ปัวผู้บินเสมฝูสู้จีอยู่เมืองเสียสุนันดากู้เถอเลยซื้อผู้บินมีสู้จังสนามโลกเดี่ยวหมูจุ่มมาสู่ถ้ำทึ่งบ้านเมืองเย็นนานเขาพร้อมพร้อมโจ้เรินกงจื้อเงินเนื้อโลกปี2086โตจื้อพร้อมโจ้อย่างเมียตั้งเนื้อโลกฐานสูงนันวังนินออกปากเย็นนานในสนามโลกนี้เพียงหนึ่งจองการหักษาธรรมจาตามปีนตามเกิดจวงการสั่งเตียงบันตรงมังกินการส่วนเสือบห้องขัวเก่ากวนจิกาลาไวการหักษาผู้ยิ่งลูกวันดีค่ะฟงนี่เขาเหตุการกบปองกันให้ได้ตกดีเป็นดีหักหมันนันบังเหือมีสู้จ้างในผู้มูสู้ทำแต่ตามจวงการสู้ทำปองนี่นี่เขาหูจวงการไล่ฝ่ายไล่ป่ายบันมึงยินนันบอกเขากันบันมึงยินนันตัวกูกูและตั้งเนื้อลกนันตำจอยบ้านเมืองยินนานี่เมียกว่างจองการกบปองกันเฮตโตต่างพระเดชเดชุจื่อในเนื้อลกนันพร้อมกันสารสางบ้านเมืองยินนานนิเมื่อหนา

迎合迎礼嘛。古特雷斯奥巴，云南三尼滚马努萨洛的塔马扎有跟亚根贝达里，武汉霍姆利多朱帕萨尼来者来养，那黑藤黑客风尼尼有登了罗果奥兹米生的。庄干本人瓦托尼黑到大理的破皮藤拍门等滚来。ยินักนี้เพียงนอกยินาเส้นตุนอยู่จวงกันปงหนึ่งวาดถูกตึงกระดาบันมึงเตียงยิ้มการหักซาธรรมจาตามปิ้นตามเกิดมีเช็ดขาดขัดเคียงเขาเฮ็ดตกดีนั่นนังล้วนยินาเส้นตีจะจ่ายหายินจีซื้อหวยบูบันกงสือเพียฝานั่งสกิกินคำโคบันมึงจุดีนี้เพียงหนึ่งจวงกันสัจคำตองลาเฟียดการเฮ็ดจ้าเพียไผ่คำลาฟงหนีเฮ็ดดีการเจตวงการตื้นบอกและการฟังตาปีนี้คงปีไปอ่อนยินาสนีปองฮับเขียกฝ่ายใบหลินอลพอต้องนั่นหัดถึงสองกวดหกปั้นเปียดหอยเหมือนก้นปอกพักกดถึงตาสระไอการถิ่นอลพอต้องนี่หัดถึงสามปั้นเก่าหอยหกสิบเก่ากดเย็นไปเตรียมปีกายเวลาจำเนื้อกันนี่อีกแถมหอยปนได้หาปนใบเก่าจะหอยปนได้หาปนใบสีดังสนีปองมีผูกก้นมาดินอลพอต้องได้อยู่กินอยู่บ้านเมืองยินานี่หัดถึงสองหอยเก่าสิบเก่าเหมือนก้นไปเตรียมปีกายเวลาย้ำเนื้อกันนี่อีกแถมหอยปนได้หกปนใบเก่าปีสองมาใบสาวกตัวจวงการตัวละแขกในขวางโคยำหอนต่างเขาเฮ็ดมาต่างลาทาพระเดชชงโกบังถึงพระเดชเหล่านี่มีการถิ่นในเราพอต้องมังกึนเตะจวงการไต่ตามต่างลาทาไปถิ่นในเราพอต้องปิ้นเขียเกี่ยวในนอพระเดชหุ้มเหล็กเสียนหันการโก้คำสอนว่าจากใดหูเตียเล่นเจ็ดโลกคำหนึ่งไปเมืองเสียถึงสิบสองปานานี่วันได้ก่อพัดลาทาออกไปหาสิบสามลำไปต่างลาทาพระเดชจงโกบังถึงพระเดชเหล่าปอดในพระเดชเฮานี่ปองตะละแขกหอดถึง64เหมือนก้นปอกไปตีสบตางขอบเลี้ยนบ่ฮานี่ปองมีเขียเกี่ยวเขาขอบเลี้ยนนั่นดงเหมือนก้นปอกไปเขาซ่องซ้ำปีนี่มากวกนั่นเสียนดีวันซันเจ้านี่คัดเคียงเหือคมขวาคล้ายไหลดีเข้มแข็งแห่งที่ตัวจองการสั่งเตียงคงสมัยนำมือจอบปอกะมาตกเต้นสั่งเตียงจองการเฮ็ดได้ตกดีบาแห้งเขาเฮียดกันสั่งเตียงกันนาดีเทียมจวงกันสั่งเตียงพอถึงเสาเยจวงเครื่องจักใส่เตียงนี่พอถึงหอยสิจิบหาเหมือนเชียนว่าไปพอถึงเมือหลวนตั้งเสียงนี่ปองมีจวงกันสั่งเตียงไปไปคว้องสมัยนั้นไปไหลเตียงนี่พอถึง39เหมือนเชียนว่าปองฝาเตียนพอถึง37,700หอย31เหมือนเชียนว่าสื่อพอก็ถึงนำสั่งการมุ่นเงินนี่พอถึง7,400หอยเสาเก่าเหมือนเหยียนไปเขาซ้อนซ้ำปีนี่มาลงป้าเจินลงชนเสียนดีแต่คงเจ้าหนีออกย่างตุนอยู่จวงกันฝ่ายไปสู่ถ้ำถึงจุ่มไล่เปลี่ยนปีนการปูเขาถึงเหยาถึงเหินซาสุ่มไก่จีเอการตกเรียกฝ่ายไปอำนาจนำลิ้นการเจ้านำลิ้นเลียหือจุ่มไล่ใครไปอยู่ดีดีดีโถจุ่มไล่ผิดเทียงกันฟงหนีกระตามกวางป้องเขียนขีการโป้กวนเฮ็ดได้ตกดีจวงกันตกเรียกไล่เจิดไล่หยางเฮ็ดได้ตกดีเป็นดีไปเทียมปีสองพันแปดสาวกตัวมาตั้งจากนี้ปองลาเฟียดจวงกันตอกเรียกพิกเทนตัวกันนันหอถึงสิจิผาจวงไก่เจ๋หัวกัน37จวงตกดียังมีเปียจวงนี้ตือเขาเหตุการณ์ที่โทษอยู่ดังล้วนฝูกงเสียนที่หนูจางเจ้านี้ยกเหตุจวงกันกาจำฝ่ายไปใจยงเครื่องจักว่าเจจีจวงจ้าจีฟงนี้เวลาสิผาบ้านนี้เหตุใดตกดีเป็นดีมีจมไล่หกสิบผู้อันมาเตียตังเซียงจูดีนี่ได้ตามจองการกะจำอยู่ในหน้าปักตู้หันโกเมียนมบจองการอันปึงกับบ่าแห้งมากินเขาหอดถึงปึงกับนาจางโคโสมาทำกันดินักนี่เติมจอยจมไล่หาการเฮ็ดไหลหมันเวินตาสดไหลโกอีกแถมเฮ็ดห้าไหลหังมีปินดีมาผู้กุ้นก็เตรียมเขาสั้นไหมเล่นเจ็ดโลกออกเศร้าคำไหลหูจวงกันสั่งเตียงจีฉีเจินอันหุนหังเหมือนกุนไหวพระเจ้าสั่งเตียงออกมาหีข้าอยู่ตั้งนรกจานหอยปุ่นไล่เจ็ดสิบปุ่นเจอจีฉีเจินอันหุนหังเหมือนกุนไหวหีหัดถึงสีหอยเจอไปการโก้หีจานตั้งนรกหอยปุ่นไล่หาสิบปุ่นนับตามนังสพิมกวางหมิ่นจะเป่าปุ้งเก่าหัดถึงปีสองพันปลายสหัสตัวหังปีบวบก้อนตั้งพระเจ้าอันจดไม้เขากาหนีหัดถึงเจ็ดปั้นหอยเปียสิบเปียดีปีสองพันแปดสหัสตัวนี้ป่องปายะหอดถึงสีเหมือนหาปั้นตีฮับเขียกฝ่ายใบดินอรพอต้องนี้หอดถึงสิบหากดกุ้นปอกไม้ลินเจียนผู้ปากว่าว่าเจ้าปู่วันเสาคำอยู่ในผอมบอกเขาการตัวผู้กุ้นก็เตรียมเขาสั้นไหมนั่นว่าจังพ่อเตียหยิบปุ่นนี้พิษเพียกนังสเก่ากวางฝ่ายใบเตียงนิ่มแถมเพียงแห่งเขาเฮียดจองการอันขมหิงไปแถมนั่นปองมีไพ่เมืองมากยุ่มเจอเลียกันเนี่ยพระเจ้าญี่ปุ่นอยู่โขการฝ่ายไปเขอนันเข็ดดงไปเทียมตุนอยู่จองกันอย่างเมียพินจันเป่ามีเขอซ้ำจอง

0: ังนพเตียดสื่อเฮงาวทาเขาวุชีเขาทั้งพเตียดญี่ปุ่นเขาเหตุการณ์จากวายไปเทียมพเตียดจงโกจะเขาเหตุการณ์ฝนตัวไปเทียมอยู่ในเวลาบันมังหันเดินเจ็ดดอกสาวคำจงยังสตินปูทหารพเตียดอเมริกาออกปากทหารพเตียดอเมริกานี่ดับตามจงทุ่งจีนีที่ตัวพเตียดยีร่างนี่เขาเหตุการณ์ดวนกลุ่มไปเทียมเทียมบาดหนึ่งนี่ลาเฟียดนำจังพเตียดยีร่างดวนกลุ่มเฮอลงฝ่ายไปตัวละครขู่เขาเหตุการณ์กาไคอันเตียวไผ่ต่างนำเมียสมุดหัวเอิบหมูจื้อเดี๋ยวเขาปีนี่มาเฉินฟู่พเตียดไทยห่างคาดปีนยาออกมาไล่เจิดไล่ยังฝ่ายไปเถียบาเทียมเมียงจองการสั่งเตียงวาทุเลจัวป่าจมไล่เขาเหตุการณ์จกจ่ายนันเฮดายตกดีปีนดีหงเยงเงินในจงยังพเตียดไทยหนังล้วนเอาจองการสั่งเตียงวาทุปีสองบันใบสาวกตัวอีกเทียมไล่มาที่ทั่วถึงหอยปุนไลสองปุนใบซ้ำอยู่ในเวลาเดินหนึ่งถึงเดินซ้ำพระเตียดไทยจองการสั่งเตียงวาทุนี่เตี่ยมปีสองปันป้ายสวัสดิ์ตัวเวลายำเดินกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นไรสองปุ่นป้ายเปียดนับตามโครงการเขาสั้นใหม่พระเตียดไทยคำต่องจองการสั่งเตียงวาทุพระเตียดไทยอีกเทียมไรมานี่ยังสอนใบเตี่ยมไปอ้อนผากว้องบังฮานี่เขียนมีกำลังเกียนเคียงเดอันนั้นสกับเพียออกนี่ปิ้นเขาสั้นใหม่ปิ้นตามคำเพียเซิงบองนี่เพียเขาสั้นใหม่ก็ถึงตีนี่
1: คำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังทักเตียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความกึดสีจิ้งผิง
0: สีจิ้งผิงจงสุจีปีสองปันปลายสิบแปดโตเดินสองดอกออกสิบสองคำอยู่พร้อมซิงโจ้ขวายได้เขาเหตุการณ์กึดปองปุ่นจากการตกพันนันปากกำได้จีออกเฮาสั่งเตียงเสือคุยจู้หีกอดีหือภัยมึงจมไล่หัวอยู่เฮากินสุกเซินสั่งเตียงกระดาบานมึงหังหมี่ปินดีพบจอดภาษาเจอไรหยาวเฮิ่นเฮินไดผูกกุ้นกุนได้ก่อเป้าหือหน่อยตั้งตั้งเฮาตั้งปิ้นบันนันเอาการเปิดภัยมึงขอการปล่อยใครเปิดภัยมึงสั่งเตียงหัวอยู่เฮากินสุกเซินปินการถกถามเหือภัยมึงจมไล่ปุ่นจากการตกพันเฮท่าไรหังหมีปินลีกบินตาไม้กลุ่มชันตั้งคือบันเมื่อหนานั้น
2: ตีกวางโถไทยกูกวางครับยกโย่ขออยู่เข้ากินสุกบานครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบอน
3: ตีกวางโถไทยกูกวางครับยกโย่ขออยู่เข้ากินสุกบานคับยกยอเมืองคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงคับใจสาเสริมมวนก่อน
4: เมทักผู้ฟังทางไลน์เซาสดีอยู่ได้กินฟันผู้ขาปิ้นกองเชนวันนี้เจ้ากำคับอันมวนวอนตอนเส้นนั้นเผียวหือตางไลฟังใจเดียวหักไลผู้กดเตี่ยมและใส่ลำปิ้นใจซ้ำฝ่ายผู้เปี้ยงลำปิ้นอุ่นเสียงผู้อัดเสียงมีเสียงปิ้นไอซุ้มมุนผู้คับห้องปิ้นอิดซ้อมในกำคับคับว่าแอปหนองนางหน่วยตาขึ้นตองก่อนหนึ่งตองก่อนหนึ่งขึ้นฟังเอาก่อนหนึ่งมีใจเดียวใจที่หยอกไล่กุ่นยอกดินหนองนางจุดนางเมาไปไปออกไปไปออกไปไกลอย่ามาไก่บอกหานางโฮดใจขึ้นกึดก่อนหนึ่งฮักหนองนางขึ้นไข่เอวกุ่นหนึ่งมีใจเดียวใจที่หยอกยิงไล่กุ่นโฮดใจคล้องใจเอาปอกขึ้นไปไปออกไปไกลอย่าถามมาไก่โฮดใจใจมีไวไล่ใจใส่ใส่เปลี่ยนไปเปลี่ยนปอกประเดี๋ยวเฮาก็ไปสู่กันมาฟังกับคำบทนี้

bà điều hầu quay dù các mà phẳng cầm khắp thiếm. Cầm khắp bút ní dư vá gọng thả, phù quốc tiềm là sái lắm bên ải lạ, phù át xiêng bên tí môn dùm tẩy, phù khắp hòng bên bán bán xinh lộ, này cầm khắp khắp vá, dài dù dây nàng bó mi pháy mà phịch tiếp đẩy, mi hắc tổ dài, dài lứa phá lứa đín, dài bọc nàng, tố dài hắc nàng có mi mứt nhỉ, để bên cú liền xóng, hắc cắn tổ thứng xuất xô. จูฮักเบานางพักไปก็ได้หึงงานน้องอยู่ปันหนาไอปีขึ้นไปอยู่เมืองเซเดวันไอปีพักไปควันนางก็เบาอยู่กับโตน้องกึดหูกึดฮอดสองเฮานี่พักกันไปหน่วยตาโฮใจไอปีอยู่ดีไว้ยายามน้ามาฮอดนอนรับอย่าลืมสอนผ่าลาดูเมืองหอบมันเบาเหมือน12ปันหนาหน่วยตาโฮใจโตนางใช้ติดไอปีถ้ามีเวลาก็ไอติซ้ายมาหาหนองพองน้องยังกองถาไว้กองถาปีปอกมาฮาประเดี๋ยวเฮาก็สุกะมาฟังกำครับกองถา

วิเคราะห์โชติวิกาติวิกาติกาฮึโชติโจยะสิทธิผิดจุสุจีนี่เลยติชโอพอก็หาบานิชิฮินิทาจุยะอิจิโชยะคู่วิกาติวิฮึคู่โตคู่และยุมาลาวิกุดะพอแพ้ขอโนโชปาฮิลาวิที่มิงกิลีลีโชเอเกลานาติตูวิ

มหาลาหลังจากช่วยยาเปิดโต๊ะพ่อมิงเกลและวิเคราะห์เช็ควีกาติกากาจักรีป่ามาจาลาโอ้ข้อมิงเกลช่วยมิจิมิจ้าอีจีช่วยยาเช็ควีมิงเกลกีป่ากาจงมหาลาโอ้ข้อมิงเกลมาฆ่าสุวิช่วยเจกีกีลาลาติตุวิกาจงมหาลาโอ้จัติมาวีกีกีลาลาติตุป่าวข้ออีจีช่วยยาติฮากาข้อติชิกาคิกาเปิดโต๊ะพ่อวิวิข้อเช็คลิวิโอโลอาเกโอมามุมียาชิมาวีอุบีสุทวาวีมาลาธาอ๋อชีมิซึมิจาวฮอกิกาวชิจาวีอาชิชาโทกาก็จะที่มาวีอฮอสตาวชิบาโตวิคออีจิโชยาคูวีกาตีดาซึบิเลฮึโจติโจจาวิโย

วิขอชอจะวีกาตีวีกาตีกาฮึโจติโจจาสิทธิผิดสุจีนี่เลยติจโอพอก็หาบานิจิหินทาจงยาอีจือโชยากูวีกาตีวีฮึขัวโตกูและยุมาลาบีกูดักโคแพ้ขอโนชอบ้าฮึลาบีที่มีกิลีลีโชเปกีลานาติตูวีมหาลาไล่จืดโชยาเปิดโต๊ะพ่อมีเกลและวิขอเช็กวีกาติกากาจักรีป่ามาจาละโอ้ข้อมีเกลโชมีจื่อมีจ้าอีจืดโชยาเช็กมีเกลกีป่ากาจงมาละโอ้ข้อมีเกลมาคาสุวิโชเจเกลกีลาลาติตูวีกาจงมาละกว่าจะที่มาวีเกลกีลาลาติตูเปล่าขออีจืดโชยาเดี๋ยวก็ขอติชิกาคิกาเปิดโต๊ะพ่อวิวิขอเชคลีวิโอลอาเกอมามุมียาชิมาวิอุบิสิทวาวิมาลาธาอชิมิซึมิยาฮกิกาวสิจาวิอาชิสาโทกะกวจาติมาวิโอฮอซิตาวชิบาโตวิขออิจิโชยากุวิกาติดาซิวิเลฮึโจติโจจาวิโย

구차오금니 시그티키 비디 포야미 쿠타 바가티 갈래 포야페야 포샤할래 카비비 좋아로

ไปต้มหอยาด่ายาติหูยาชิวรอโชวีอาปูกูยาชิวรอมาวีอาปูกูโชเจชาชาในกาจลานิโล

0: 南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔不羁的
3: 正阔噶天五千尺会
2: 当代十三班呐，
4: 你所我社府
5: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 奉陪爱心爬山云南，为了比亚猫干带提醒，放好干农内农发电，为了高山美。
7: 奉陪爱心爬山云南，为了比亚猫干带提醒，放好干农内农发电，为了高山美。
8: ผู้ฟังต่างหลายข่าวในข่าวสารใหม่บอกนี้ลิเพียงนี้มีวังยินวังยี่ปัวสุนหันตากู้เถอเลยซื้อผู้บินมีสู้จังสนามโลกยินนานพักตาปุ้งเก่านังสือบอกจังคำโคบ้านเมืองจุดีนี่เพียงหนึ่งจวงการสัจธรรมต้องจวงการเพียรภัยคำลับมีเฮ็ดจ้าพบจอดนำสั่งมาขอมิดนำยำหอนในเส้นเฮานี่หอดถึง269เหมือนต้นไปปีนี้คงไปไปอ้อนยินาสนีบองฮับเขียกไฟไปดินเอลพอต้องนั่นพอถึงสองกดหกปั้นเปียดห้อยเหมือนกุนปอกลงป้าเจินดีลงชวนเสียนีตุนอยู่จวงการไก่เจหัวกันตกเรียกหลายเจอหลายอย่างนั่นฟุกงเสียนีเอาจวงการกะจำนำหูนาจังพอถึงเหินยกซุ้งตะเก่าต้าสระไอจุมไลนีอีกเทียมไลมาห้องสังจิชิเจินอันหุนหางเหมือนกุนใบพระเจ้าเท่านี้จานการโก้ตึงนรกครึ่งหนึ่งพระเจ้าไทยเจ้าปิญญาไล่เจอไล่จองเถียบาเทียมอย่างจองการสั่งเตียงวัตถุให้ได้ตกดีปีนดีประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในข่าวสารใหม่คำทีเดือน7/19คำวังนินผู้บินสมัยสู้จีวังยี่ปัวผู้บินสมัยฝึกสู้จีอยู่เมืองเสียสุนันดากู้เถอเลยซื้อผู้บินมีสู้จังสนามโลกเดียมหมูจุ่มมาสู่ถ้ำทึ่งบ้านเมืองเย็นนานเขาพร้อมพร้อมโจ้เรินกงจื้อเนินเนอโลกปี2026โตจื้อพร้อมโจ้อย่างเมียตั้งเนอโลกฐานสูงนันวังนินออกปากเย็นนานในสนามโลกนี้เพียงหนึ่งจองการหักษาธรรมจาตามปีนตามเกิดจวงการสั่งเตียงบ้านตรงมังกินการส่วนเสิบห้องครัวเก่ากวนจิกาลาไวการหักษาผู้ยิ่งลูกหวานดีค่ะฟงนี่เขาเหตุการกบป้องกันให้ได้ตกดีเป็นดีหักหมันนันบังเหือมีสู้จ้างในผู้มูสู้ทำแต่ตามจวงการสู้ทำปองนี่นี่เขาหูจวงการหลายฝ่ายหลายป่ายบ้านเมืองยินนันบอกเขากันบ้านเมืองยินนันตัวกูกูและตังเนื้อลบนันตำจอยบ้านเมืองยินนันนี่เหนือกว่างจวงการกบป้องกันเหตุตัวต่างพระเตียดเดชูจื่อในเนื้อลบนันพร้อมกันสารสางบ้านเมืองยินนันยิ้มหน้ายังเหตุยังดีมากู้ทะเลเสือออกปากยินนันสนีกุลมนุษย์โลกเดธรรมจัดอยู่กินแอบกันไปตามนี้วูฮันขอมลิกตัวจูภาษานี่ไล่เจอไล่ยังลาเฮ็ดเถินเฮ็ดเครือฟงนี่นี่อยู่ตึงเนื้อลบก็ออกจะมีเสียงเตะจองการปุ่งหนึ่งว่าทุ่นหีเฮดอกตาลีเดียพ่อเพจถึงไพมึงตังกุ้มแหละตินักนีเพจน้องออกยินดานเส้นตุนอยู่จองการปุ่งหนึ่งว่าทุ่ตังกระดาบันมึงเตียงยิ้มการหักษาธรรมจาตามปีนตามเกิดมีเชือดขาดขัดเคียงเขาเฮ็ดตกดีนั่นนางล้วนยินดานเส้นตีจะใจหายินจีซื้อหวยบูบันกงสือเพฝานังสือกี่กินคำโคบันมึงจุดีนี่เพจหนึ่งจองการสัจคำตองลาเฟียดการเคียดจ้าเพไพคำลาฟงหีเฮดีการเจตวงการตื้นบอกและการฟังตะปีนี้เครื่องปีไปออนยินาสนีปองฮับเขียกฝ่ายใบดินเอลพอต้องนั่นหอดถึงสองกดหกปั้นเปียดห้อยเหมือนก้นปอกพักกดถึงตาสระไอการดินเอลพอต้องนี่หอดถึงสามปั้นเก่าห้อย69กดเย็นไปเตรียมปีกายเวลาจำเนื้อกันนี่อีกเทียมหอยปุ้นไรหาปุ้นใบเก่าและหอยปุ้นไรหาปุ้นใบสีดังสนีปองมีผูกกุ้นมาดินเนลพอต้องได้อยู่กินอยู่บ้านเมืองยินนานีหอดถึงสองหอยเก่าสิบเก่าเหมือนกุ้นไปเตรียมปีกายเวลาย้ำเนกันนี่อีกแถมหอยปุ้นไรหกปุ้นไปเก่าปี2026ตัวจวงการตัวละเขียกได้คว้องโคยำหอนตังเขาเฮ็ดมาตังลาทาพระเดชชงโกปองถึงพระเดชเหล่านี่มีการดินเนลพอต้องมังกึนเต